สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนา

ีพถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้สาธุชนนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระของศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ถือเป็นภาพที่งดงามในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่ศีลธรรมโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมใจในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมตลอดจนเผยแผ่ขยายสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไปค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมใจสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและ

างความสมดุลระหว่างความรู้สึกสบายและการมีสติควบคู่กันไปเพื่อให้ใจค่อยๆปล่อยวางจากเรื่องราวรอบตัวและหยุดนิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นเข้าสู่ช่วงของการถามตอบและร่วมแชร์ประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยในแนวทางการทำสมาธิอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกและความสงบภายในที่แต่ละคนได้รับจากการนั่งสมาธิในค่ำคืนนี้ส่วนในช่วงท้ายของโครงการได้มีพิธีจุดประทีปร่วมกันซึ่งสร้างความปลื้มใจและสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเงียบสงบทำให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้รับพลังบวกมีจิตใจที่ผ่องใสและเข้าใจถึงคุณค่าของการทำสมาธิที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่ง

20ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงเป็นที่ประชุมรวมลงแห่งธรรมทั้งหลายดุจรอยเท้าของสรรพสัตว์ทั้งหลายในพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นที่ย่อมประชุมรวมลงในรอยเท้าช้างใครก็ตามที่มีความไม่ประมาทอยู่ในใจความคิดคำพูดและการกระทำของบุคคลนั้นก็จะถูกต้องร่องรอยในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายหากเรามีความไม่ประมาทฝังลึกอยู่ในใจแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งความไม่ประมาทที่แท้จริงนั้นก็คือการมีสติอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาใจหยุดนิ่งอยู่กลางธรรมะกลางพระรัตนตรัยหากทำได้อย่างนี้นะเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทเป็นชีวิตที่ปลอดภัยและก็มีชัยชนะอย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัมมาทิฏฐิสูตรว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งใจไว้ชอบกล่าววาจาชอบทำการงานชอบด้วยกายผู้มีการสดับมากทำบุญเอาไว้มากในชีวิตอันมีประมาณน้อยในมนุษยโลกนี้บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์หนทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ต้องเริ่มต้นด้วยความคิดคำพูดและการกระทำที่ถูกต้องดีงามคือมีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานเสียก่อนกายวาจาใจต้องสะอาดบริสุทธิ์เพราะสวรรค์เป็นดินแดนอันเป็นทิพย์มีความละเอียดและประณีตใจของบุคคลผู้ปรารถนาสวรรค์ก็ต้องละเอียดประณีตตามไปด้วยอีกทั้งต้องสั่งสมบุญเอาไว้มากๆบุญจะเป็นเครื่องอำนวยความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิตส่งผลให้เราได้

ให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยไม่ยากแม้จะสั่งสมบุญในช่วงสั้นๆในโลกมนุษย์แต่การเสวยผลบุญในสวรรค์มีความยาวนานมากกว่าสำหรับวันนี้เรายังคงมารับฟังเรื่องราวในอดีตชาติของมหาอุบาสิกาวิสาขากันต่อนะจ๊ะในพระไตรปิฎกได้กล่าวเอาไว้ว่าขณะนี้มหาอุบาสิกาวิสาขาได้ประบังเกิดเป็นเทพนารีในสวรรค์ชั้นนิมมานารดีเป็นอัครมเหสีของท้าวสนิมิตเทวราชด้วยความที่ได้สั่งสมบุญมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นนักสร้างบารมีที่ไม่หวาดหวั่นในสังสารวัฏและในแต่ละภพชาติที่ผ่านมาท่านไม่เคยประสบความยากลำบากหรือตกต่ำในชีวิตเลยเพราะได้ดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามมาตลอดดังนั้นพระท่านได้บรรลุอริยธรรมเบื้องต้นแล้วตามปกติของบุคคลทั่วไปจะต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดชาติแต่ท่านยังไม่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพราะบุญในตัวของท่านน่ะมีมากจะเสวยทิพยสมบัติอันยาวนานในเทวโลกชั้นต่างๆอย่างเดียวซึ่งมีเพียงผู้มีบุญไม่กี่ท่านเท่านั้นที่ทำได้อย่างนี้จากนั้นก็จะทำฌานให้เกิดขึ้นจะได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีบุคคลแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกท่านจะไปทำพระนิพพานให้แจ้งในพรหมโลกโน้นพบชาติในอดีตของท่านที่หลวงพ่ออยากจะเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้เนี่ยเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านบังเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงพาราณสีเป็นผู้มีรูปโฉมงดงามกว่าใครๆในชมพูทวีปอีกทั้งเป็นผู้มีปัญญาฉลาดหลักแหลมมากและประโยชน์ระยะขนามพระนามว่าสุเมธาหมายถึงผู้ที่มีปัญญาดีทางด้านพระเจ้าพรหมทัตก็มีพระโอรสนามว่าสุรุจิกุมารเมื่อทั้งสองลงเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวแล้วพระราชบิดาของทั้งสองฝ่ายก็มีพระประสงค์จะให้อภิเษกสมรสกันพระเจ้าพรหมทัตทรงประทานบรรณาการเป็นอันมากทรงพวกอำมาตย์ไปเพื่อต้องการพระนางสุเมธามาอภิเษกเป็นอัครมเหสีของพระโอรสขณะที่พวกอำมาตย์ยังมาไม่ถึงพระเจ้าพาราณสีตรัสถามพระเทวีว่านางผู้เจริญอะไรหนอเป็นทุกข์อย่างยิ่งของมาตุคามพระเทวีกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมความหึงหญิงที่ร่วมสามีเป็นความทุกข์ของมาตุคามเจ้าค่ะรับทราบอย่างนี้แล้วด้วยความรักในพระธิดาจึงทำพระทัยที่จะช่วยเปลื้องพระธิดาสุเมธาจากทุกข์นั้นสมประสงค์จะให้พระธิดาเป็นมเหสีคนเดียวของพระเจ้าสุรุจิพอพวกอมาตย์พากันมาถึงพระเจ้าพาราณสีจึงทรงต่อรองกับพวกอมาตย์ว่าพระองค์ประสงค์ที่จะให้พระธิดาแก่ผู้ที่จะครองนางผู้เดียวเท่านั้นหากสุรุจิราชกุมารปรารถนาพระธิดาของเราก็ต้องพิเศษกับนางเพียงผู้เดียวฝ่ายอำมาตย์ได้ส่งข่าวกลับไปทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทราบพระราชาตรัสว่าราชสมบัติของเราน่ะใหญ่หลวงอิทิลานคร

มีอาณาเขตถึง7โยชน์กำหนดแห่งชัยชนะที่พระองค์ได้รับก็กว้างขวางถึง300โยชน์อย่างต่ำสุดควรจะได้สตรี 16,000 นางจึงไม่ยอมรับคำต่อรองของพระเจ้าพาราณสีแต่พระกุมารสุรุจิเพียงได้สดับรูปสมบัติของพระนางสุเมธาก็ปรารถนาอยากจะได้นางน่ะมาเป็นคู่ครองเพียงคนเดียวจึงบอกพระราชบิดามารดาว่าจะครองนางผู้เดียวเท่านั้นโปรดเชิญนางมาเถิดพระราชบิดาก็ไม่ทรงขับพระทัยของพระกุมารทรงส่งทูตแปลงเชิญพระนางมาพร้อมด้วยบริวารขบวนใหญ่แล้วทรงอภิเษกพระนางให้เป็นมเหสีของพระกุมารพระนางสุเมธาทรงครองรักกับสุรุจิราชกุมารตลอด 10,000 ปีแต่ก็ยังไม่ทรงให้กำเนิดพระโอรสหรือพระธิดาเลยต่อมาชาวเมืองประชุมกันในท้องพระราหลวงเพื่อทูลอ้อนวอนให้พระราชาทรงหาราชทายาทองค์ต่อไปว่าการที่พระองค์ทรงมีพระเทวีพระนางเดียวเป็นการยากที่จะให้กำเนิดราชทายาทธรรมดาราชสกุลต้องมีหญิงอย่างน้อย 16,000 นางพระองค์โปรดรับสตรีเหล่าอื่นเถิดพระเจ้าค่ะแต่พระราชาก็ไม่ปรารถนาจะครองหญิงอื่นเพราะไม่ต้องการตราบัดสัตว์ที่ให้ไว้กับพระนางสุเมธาพระนางสุเมธาทรงสดับพระดำรัสนั้นก็ตำริว่าพระราชามิทรงนำสตรีอื่นๆมาเลยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นคนจริงแต่เรานี่แหละจะหามาถวายพระองค์เองจึงรับสั่งให้อำมาตย์นำสตรีแรกรุ่นจากเชื้อพระวงศ์ 1,000 จากเชื้อขุนนาง 1,000 จากเชื้อเศรษฐี 1,000 จากนางระบำผู้ชำนาญในการฟ้อนรำทุกอย่าง 1,000 รวมเป็น 4,000 นางซึ่งล้วนแต่เป็นที่เห็นชอบของพระนางทั้งสิ้นเมื่อหญิงเหล่านั้นอยู่ในราชสกุลตั้ง 10,000 ปีก็ไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสหรือพระธิดาได้เลยพระนางจึงคัดหญิงชุดใหม่เข้าไปถวายอีกถึง3ชุดชุดละ4

ตามเคยล่วงไป 40,000 ปีรวมกับเวลาที่พระเจ้าสุรุจิทรงอยู่กับพระนางสุเมธาอีก 10,000 ปีเป็น 50,000 ปีเมื่อ 50,000 ปีผ่านไปแล้วพระราชาจึงตรัสบอกพระเทวีทั้ง 16,000 นางว่าพวกเธอจงทำการบวงสรวงหรือทำพิธีกรรมเพื่อปรารถนาบุตรเถิดพระเทวีทั้งหมดเมื่อปรารถนาพระโอรสก็พากันนอบน้อมเทวดาบำเพ็ญวัตรต่างๆตามที่ตนนับถือบางพระนางกับประพฤติวัตรเหมือนโคก็มีเหมือนแพะก็มีบางกับประพฤติวัตรเหมือนแกะและเหมือนลาพระโอรสพระธิดาก็ยังไม่ถือกำเนิดอยู่นั่นเองฝ่ายพระนางสุเมธาอัครมเหสีเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ตนเองจะต้องทำการบวงสรวงเทวดาเพื่อปรารถนาบุตรครั้นถึงวันขึ้น15ค่ำพระนางทรงสมาทานอุโบสถศีลประทับนั่งเหนือพระแท่นอันมีสิริทรงตรึกระลึกถึงศีลอันบริสุทธิ์ของพระนางทีละข้อทีละข้อด้วยความปลื้มปิติเมื่อนึกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาให้ได้เทพบุตรผู้มีบุญได้จุติลงมาเกิดเป็นโอรสของพระนางด้วยเดชแห่งศีลของพระนางสุเมธาพิภพของท้าวสักกะก็ได้เกิดอาการหวั่นไหวท้าวสักกะทรงตรวจดูด้วยทิพยจักขุก็ทราบว่าพระนางสุเมธาผู้มีบุญญาบารมีปรารถนาพระโอรสจำเราจะต้องหาโอรสผู้มีบุญมามอบเป็นบรรณาการแก่พระนางเมื่อทรงเลือกเฟ้นหาว่าที่พระโอรสผู้มีบุญเสมอกับพระนางสุเมธาก็ทอดพระเนตรเห็นนรการเทวบุตรผู้ได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วจึงเสด็จเข้าไปเชื้อเชิญนรการเทพบุตรให้จุติไปเกิดเป็นพระโอรสของพระนางสุเมธาส่วนว่าเทพบุตรจะรับคำเชื้อเชิญหรือไม่และเทพบุตรท่านนี้เนี่ยมีประวัติการสร้างบุญเอาไว้อย่างไรบ้างเรามาติดตามฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆหมั่นสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆเวลาปรารถนาอะไรก็จะได้สมหวังดังใจปรารถนากันทุกประการนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไปทุกภพทุกชาติมีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่119จากตอนที่แล้วกองทัพอันมหึมาของพระเจ้าจุลนีได้บายหน้าเข้าสู่วิเทหรัฐเพื่อล้อมมิถิลานครสหายของมโหสถผู้สืบราชการลับประจำเมืองต่างๆก็ได้เดินทางมากับกองทัพนี้ด้วยจึงได้ส่งข่าวให้มโหสถบัณฑิตทราบเป็นระยะระยะมโหสถบัณฑิตทราบความเคลื่อนไหวของกองทัพพระเจ้าจุลนีทุกๆระยะก็มิได้ประมาทเร่งวางแผนเตรียมกำลังรับมืออย่างเต็มที่จากนั้นเพียงไม่กี่วันมโหสถบัณฑิตก็ได้รับแจ้งข่าวว่าในวันนี้พระเจ้าจุลนีจะยกทัพมาถึงมิถิลานครในเวลาพลบค่ำกองทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าจุลนีได้เข้าประชิดกำแพงเมืองมิถิลาเป็นที่เรียบร้อยพระเจ้าจุลนีทรงมีพระราชโองการดำรัสสั่งให้แม่ทัพทั้งหลายล้อมมิถิลานครทุกด้านโดยทันทีเสียงช้างก็ดีเสียงม้าก็ดีเสียงรถก็ดีเสียงพลทหารปรบมือผิวปากและโห่ร้องก้องคำรนอยู่ก็ดีดังสนั่นหวั่นไหวอึกกระทึกกึกก้องไปทั้งเมืองประหนึ่งว่าปฐพีจะถล่มทลายชาวเมืองมิถิลาถูกกองทัพมหึมาล้อมไว้จนแน่นหนาเช่นนั้นก็พากันหวาดผวาตื่นกลัวจนแทบครองสติไม่อยู่เว้นแต่มโหสถบัณฑิตกับเหล่าทหารทั้งหลายที่ดำรงสติอย่างมั่นคงอยู่ไม่มีอาการตื่นตกใจแต่อย่างไรยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีพระเจ้าวิเทหราชพร้อมกับอาจารย์ทั้งสี่ได้ยินเสียงโห่ร้องกึกก้องโกลาหลทั้งยังเห็นประการกองทัพมหึมาห้อมล้อมกำแพงมิถิลานครเป็นชั้นๆท้าวเธอก็ทรงทราบทันทีว่าบัดนี้กองทัพของพระเจ้าจุลนีได้กรีธาทัพมาถึงมิถิลานครแล้วจริงๆทรงตกพระทัยกลัวต่อมรณภัยเป็นอย่างยิ่งได้แต่ทรงประทับยืนตะลึงพลึงเพลิดอยู่ในที่นั้นเองส่วนท่านอาจารย์ทั้งสี่ต่างหน้าซีดตัวสั่นกลัวตายเพราะคิดไม่ถึงว่ามิถิลานครจะถูกกองทัพมหึมาห้อมล้อมอย่างหนาแน่นถึงเพียงนี้ท่านอาจารย์เสนกะกลับได้สติขึ้นมาหน่อยจึงกราบทูลว่าแม้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสิ้นพระชนแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็จะขอตายตามเสด็จมิขออยู่เป็นทาสรับใช้ของพระเจ้าจุลนีอย่างเด็ดขาดส่วนท่านอาจารย์ทั้งสามก็กราบทูลโดยทำนองเดียวกันซึ่งแม้ว่าการตายจะมีเพื่อนตายด้วยก็ตามแต่ก็มิได้ช่วยให้ความหวาดหวั่นต่อความตายได้หมดไปเลยจะเป็นได้บ้างก็เพียงแต่สนทนาปรับทุกข์ซึ่งกันและกันฝ่ายมโหสถบัณฑิตเห็นกองทัพของพระเจ้าจุลนียกมาล้อมพระนครไว้เช่นนั้น

ก็มิได้รู้สึกคลั่นคล้ามแต่อย่างใดเป็นห่วงก็แต่พระเจ้าวิเทหราชเท่านั้นมิรู้ว่าบัดนี้นะพระองค์จะทรงตกพระทัยกลัวหรือจะทรงรู้สึกเช่นไรกับภัยสงครามที่รุกคืบเข้ามาระหว่างที่พระเจ้าวิเทหราชทรงกำลังสนทนาปรับทุกข์กับอาจารย์ทั้งสี่อยู่นั้นมโหสถบัณฑิตจึงรีบเข้าไปสู่พระราชนิเวศกราบบังคมทูลเท้าเธอแล้วยืนอยู่ณที่อันสมควรพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นหน้ามโหสถบัณฑิตแล้วก็ทรงสบายพระทัยขึ้นทรงดำริว่าภัยครั้งนี้น่ะใหญ่หลวงยิ่งนักยากที่ใครจะสามารถปลดเปลื้องมิถิลานครให้พ้นจากความทุกข์ร้อนไปได้ยกเว้นเสียแต่มโหสถบัณฑิตเพียงผู้เดียวเท่านั้นท้าวเธอจึงรับสั่งกับมโหสถว่าพ่อมโหสถเอ๋ยเธอน่ะไม่เกรงกลัวภัยบ้างเลยหรือขณะที่พระเจ้าจุลนีน่ะได้เสด็จญาตราทัพมาพร้อมด้วยพลเสนาแสนยากรมากมายจนสุดจะขนานักล้วนแต่เหี้ยมหาญชำนาญศึกน่าสะพรึงกลัวเป็นนักหนาขณะนี้มิถิลานครก็ถูกล้อมกำแพงเมืองไว้แล้วถึงสามชั้นในภาวะคับขันเช่นนี้เธอผู้มีปัญญามากจะสามารถนำพามิถิลานครให้รอดพ้นจากภัยในครั้งนี้ได้อย่างไรขอเธอจงบอกเรามาเถิดมโหสถเป็นผู้มีใจคอหนักแน่นมีปกติสงบเยือกเย็นสมกับเป็นยอดบัณฑิตแม้ตนจะทราบดีว่าภัยครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าด้วยปัญญาของตนนี่แหละที่จะสามารถนำพามิถิลานครให้รอดพ้นภัยครั้งนี้ไปได้ดังนั้นจึงได้ทูลปลอบเท้าเธอให้ทรงคลายความวิตกกังวลด้วยวาจาองอาจกล้าหาญว่าข้าพระองค์น่ะไม่ได้เกรงกลัวกองทัพของพระเจ้าจุลนีเลยพระพุทธเจ้าค่ะและขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็อย่าได้ทรงหวาดกลัวต่อพยันตรายใดๆเลยขอทรงประทับให้สุขสำราญภายในเขตพระราชฐานตามพระราชอัธยาศัยเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นส่วนการปกป้องมิถิลานครนั้นขอพระองค์ได้โปรดวางพระราชหฤทัยเถิดพระเจ้าค่ะการรักษาป้องกันข้าพระพุทธเจ้าได้จัดการวางแผนรับมือไว้แล้วอย่างมั่นคงกองทัพมหึมาของพระเจ้าจุลนีนี้จะมิอาจเลยพระพุทธเจ้าค่ะที่จะก่อให้เกิดความรำคาญเคืองใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแม้แต่ปลายเส้นพระโลมาก็จะมิได้รับความกระทบกระเทือนแม้เพียงเล็กน้อยข้าพระองค์จะขออาสาพิทักษ์รักษาพระราชบัลลังก์ของพระองค์และจะขับไล่เหล่าอริราชศัตรูให้แตกพ่ายไปโดยเร็วที่สุดขอพระองค์ได้โปรดวางพระราชหฤทัยมอบให้เป็นภาระของข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถบัณฑิตกราบทูลดังนี้แล้วก็รีบถวายบังคมลาออกจากที่เฝ้าแล้วจึงเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สำเร็จราชการยังสุดความสามารถในการทำศึกสงครามนั้นมโหสถบัณฑิตตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญในการสู้ศึกอยู่ที่ขวัญและกำลังใจเพราะแม้ว่ากองทัพนั้นจะเป็นทัพใหญ่ที่มีกำลังพลมากกว่า

หากว่าลูกทัพปราศจากขวัญกำลังใจในการออกศึกกองทัพนั้นก็หมดท่าหมดสง่าราศีแผนที่จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะก็อาจปราชัยให้แก่ฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายๆนอกจากขวัญของทหารหารแล้วขวัญของชาวเมืองก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันผู้เป็นแม่ทัพจึงจำเป็นต้องรักษาขวัญกำลังใจของชาวเมืองให้ดีมิฉะนั้นบ้านเมืองก็จะพลอยระส่ำระสายโดยง่ายกลายเป็นช่องโหว่ให้อีกฝ่ายบุกเข้าโจมตีได้ทันทีขณะนั้นบรรดาประชาชนชาวมิถิลานครต่างก็อกสั่นขวัญหายกลัวต่อความตายที่ถูกกองทัพของพระเจ้าจุลนีได้เข้าประชิดกำแพงเมืองต่างก็พากันมาชุมนุมกันเป็นกลุ่มๆโจษจันกันเรื่องการสงครามทำให้เกิดความหวาดหวั่นพรั่นใจไปต่างๆเป็นโกลาหลมโหสถบัณฑิตจะมีวิธีการบำรุงขวัญและกำลังใจของทหารหารและชาวเมืองอย่างไรโปรดติดตามต่อ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

นแล้วก็มาวัดอย่างต่อเนื่องรวมเวลาได้28ปีเต็มแล้วครับย่างปีที่29พ่อของผมจะเป็นคนจีนย้ายมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ28ปีพ่อเริ่มสร้างฐานะด้วยอาชีพรับเป็ดไก่จากทั่วทุกภาคส่งขายต่อให้ลูกค้ารายใหญ่ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงด้วยอุปนิสัยขยันและเอาจริงเอาจังของพ่อนับวันกิจการก็โตขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นจากโรงไก่เล็กๆแล้วก็ขยับขยายเป็นโรงไก่ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วจริงอยู่ถึงแม้จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเวรปานาติบาตเพราะต้องฆ่าสัตว์ไปแล้วไม่ต่ำกว่าพันชีวิตโอ้เส้นขนละชาติแนวเลื่อมกันนะตัวมีก็หลายขนถ้าหลายตัวก็คูณนึงก็ไปพ่อเป็นคนเฉียบขาดหน้าเกรงขามถึงพ่อจะไม่เคยได้เข้าวัดแต่ก็มีน้ำใจช่วยเหลือญาติพี่น้องเสมอสงเคราะห์ญาติหากญาติพี่น้องคนใดขัดสนเงินทองไม่มีเงินซื้อโลงศพหรือห่วงซุยพ่อก็จะเป็นธุระให้อย่างเต็มใจเราจะอาชีพค้าเป็ดไก่แล้วพ่อเคยเปิดโรงงานทำวุ้นเส้นลงทุนไปก้อนโตแต่ไม่นานก็ถูกโกงภายหลังจึงหันมาเปิดร้านขายอะไหล่รถยนต์จึงมีรายได้เสริมมาอีกทางหนึ่งแต่พ่อก็ยังไม่เลือกอาชีพค้าเป็ดไก่กระทั่งคืนหนึ่งพ่อฝันว่าป้าที่เสียชีวิตไปนานแล้วมาขอส่วนบุญจากพ่อแต่พ่อกลับไล่ตะเพิดไปอย่างไม่ใยดีเพราะสมัยที่ป้ายังมีชีวิตอยู่พ่อกับป้าไม่ถูกกันวันต่อมาพ่อก็ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันท้องร่วงรุนแรงถึงกับหมดสติไปนานหลายวันจนหมอลงความเห็นว่าคงไม่รอดแน่แต่พอเข้าวันที่สามจู่ๆพ่อก็ลืมตาขึ้นพอได้สติกลับคืนมาพ่อก็รีบบอกให้ผมไปไหว้พระบอกว่าที่พ่อรอดมาได้ก็เพราะพระช่วยพากลับมาพ่อเยอะจะยุบมาได้อีก3ปีแต่แล้ววันหนึ่งก็หายใจไม่ออกเป็นเหตุให้เสียชีวิตลงทันทีขณะอายุได้59ปี5ปีต่อมาปริยางผมเข้าไปทำความสะอาดห้องนอนที่พ่อเคยอยู่ขณะที่เปิดตู้เก็บของปรากฏว่ามีวัตถุชิ้นหนึ่งตกลงมาที่พื้นเธอจึงหยิบขึ้นมาแล้วก็รีบเอาไปวางไว้ที่เดิมโดยที่ไม่ทันสังเกตว่าคืออะไรแต่แปลกที่วัตถุชิ้นนั้นกลับตกลงมาอีกเธอก็หยิบไปวางใหม่อีกแต่ก็ยังตกลงมาอีกจนเธอนึกเอะใจก็เลยหยิบมาให้ผมดูปรากฏว่าเป็นหัวเข็มขัดของพ่อผมลองเอาไปให้ร้านทองดูทราบว่าเป็นทองแท้หนัก5บาทเจ้าของร้านเห็นเข้าก็อยากได้ถึงหน้าตามาขอซื้อถึงที่บ้านแต่ผมก็ไม่ยอมขายเราตั้งใจจะนำไปถวายคุณยายอาจารย์พระเดชบุญหล่อหลวงปู่ทองคำในนามของพ่อหลังจากถวายหัวเข็มขัดไปแล้วผมก็ได้มากราบคุณยายอาจารย์อีกครั้งคราวนี้ผมยื่นรูปถ่ายพ่อถวายให้กับคุณยายอาจารย์แล้วกราบขอบารมีธรรมของคุณยายให้ช่วยพ่อผมด้วยคุณยายอาจารย์รับรูปนั้นมาดูหลับตานิ่งครู่หนึ่งสักพักก็พูดกันว่าเออคุ้นๆจำได้แล้วไม่ต้องแล้วผมได้แต่ทำหน้างงๆเพราะแทนที่คุณยายจะเก็บรูปนั้นไว้เหมือนเช่นทุกรายที่มาขอให้คุณยายอาจารย์ช่วยแต่ท่านกลับส่งคืนผมถึงอย่างไรผมก็มั่นใจว่าคุณยายคงไม่ทิ้งพ่อของผมอย่างแน่นอนครับพี่ชายคนที่สองเป็นคนเรื่อยเฉยหยิบการงานสิ่งใดก็ไม่เคยจะประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรก่อนพ่อเสียชีวิต
ท่านได้ยกร้านอะไร

รถยนต์ให้ผมดูแลแต่เพราะผมเป็นน้องจึงตัดสินใจยกกิจการให้พี่ไปส่วนผมก็ย้ายไปเปิดร้านของตัวเองแต่ยังไม่ทันไรกิจการที่พี่ชายรับช่วงต่อก็มีปัญหาหนี้สินมากมายพี่ชายถึงกับถูกขู่ฆ่าผมถึงสงสารก็เลยเข้าไปช่วยในสุดก็เลยติดร่างแหไปด้วยเรื่องมีอยู่ว่าพี่ชายนำโฉนดที่ดินไปค้ำประกันให้กับเจ้าหนี้รายหนึ่งผมพยายามเจรจาเพื่อขอผ่อนจ่ายแต่เขาก็ไม่ยอมดึงดันจะยึดบ้านให้ได้แล้ววันหนึ่งผมก็รู้สึกปวดหัวอย่างมากจะไปเฝ้าร้านของพี่ชายไม่ไหวจะได้โทรตามน้องชายขอร้องให้เขาไปดูแลร้านแทนน้องชายก็ตอบตกลงอย่างง่ายได้วันต่อมาขณะที่น้องชายนั่งเฝ้าร้านอยู่เวลาบ่ายคล้อยก็มีชายชะกันสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้านทันทีที่ชายคนหนึ่งในนั้นได้เห็นหน้าน้องชายเขาก็ตกใจรีบถามขึ้นมาว่าอ้าวมาที่นี่ทำไมเนี่ยน้องชายก็บอกก็นี่บ้านผมเองโชคดีที่ต่างคนต่างเขาจำกันได้ว่าเพิ่งจะได้เจอกันมา3 วันก่อนแล้วเขาก็ทำงานที่เดียวกับเพื่อนของพี่ชายคนที่3คืนนั้นพี่ชายคนที่3ก็พาผมไปพบเขาจึงได้รู้ว่าเขาถูกว่าจ้างให้มาฆ่าผมได้ให้ค่าหัว 30,000 บาทแต่พอเขารู้ว่าเป็นพี่น้องของคนรู้จักก็ไม่อยากจะลงมือแต่เพราะกฎเหล็กของมือปืนคือหากรับเงินแล้วมีทางเดียวคือต้องไปฆ่าหากฆ่าไม่สำเร็จก็จะต้องถูกตามฆ่าเสียเองดังนั้นเขาจึงได้ยื่นข้อเสนอระหว่างให้เขากลับไปฆ่าผู้ว่าจ้างหรือจะมอบเงินให้เขาพาครอบครัวหลบหนีไปอยู่ที่อื่นผมจึงตัดสินใจมอบเงิน 30,000 บาทให้เขาไปทันทีเพื่อรักษาชีวิตไว้แล้วเรื่องทุกอย่างถึงลงเอยดีๆปัจจุบันพี่ชายคนที่สองที่ก่อนหนี้สินไว้ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคหัวใจขณะอายุได้เพียง55 ปีภรรยาของผมมีพรสวรรค์ด้านตัดเย็บเสื้อผ้าเธอเคยคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดชุดราตรีจนได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับฮ่องกงแต่วันที่ต้องไปฮ่องกงเนี่ยเผอิญมาตรงกับวันบวชเพื่อนของญาติคนหนึ่งพอดีแน่นอนว่าเธอต้องเลือกไปฮ่องกงโดยไม่ต้องสงสัยแต่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอต้องเปลี่ยนใจจู่ๆขณะกำลังจะไปฮ่องกงก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆกระซิบที่ข้างหูบอกเธอว่าให้ไปเจอเขาได้แล้วโรแมนติกแบบคนลุกสู้แต่เขาไหนก็ไม่รู้เธอคนลุกสู้จริงๆด้วยรีบโทรยกเลิกตั๋วนั้นทันทีแล้วก็ตัดสินใจไปร่วมงานบวชโดยไม่ลังเลใจส่วนผมเองก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานบวชเช่นเดียวกันจุดนี้จึงเป็นเหตุให้พระเอกนางเอกก็ได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกหลังจากงานบวชเราต่างคนต่างก็ดูใจกันดูไปดูมาแล้วก็ดูมาดูไปไม่ทันถึงปีไม่อยากจะดูนานกว่านี้ก็ตัดสินใจแต่งงานกันทันทีสรุปว่าเรามีพยานรักด้วยกัน3 คนเป็นชาย2 หญิง 1ปัจจุบันนี้เธออายุ51 ปีแล้วเดี๋ยวทิศตัวเป็นครูสอนโยคะที่สวนลุมแล้วก็ยังทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนใหม่มาวัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า20 ปีแล้วครับครั้งหนึ่งมีอุบาสกรุ่นเก่าคนหนึ่งปัจจุบันมรณภาพในเพศและภิกษุได้หลายปีแล้วเดินตรงรีเข้ามาหาผมทั้งที่ยังไม่เคยรู้จักกันมา

มาก่อนท่านจับมือผมแล้วก็ทักว่าชาติก่อนเราเคยเป็นพี่น้องท้องแม่เดียวกันชาตินี้ถึงจะไม่ได้เป็นพี่น้องแต่ก็ยังเป็นสายบุญเดียวกันและการชัดว่าให้นำลูกคนโตไปถวายหลวงพ่อส่วนลูกคนแรกให้ไปถวายคุณยายสำหรับลูกคนกลางให้ไปเรียนให้จบด็อกเตอร์ผมก็แปลกใจมากว่าท่านรู้ได้อย่างไรน่ะว่าผมมีลูกสามคนทั้งที่วันนั้นลูกๆผมก็ไม่ได้มาวัดด้วยอาทิตย์ถัดมาผมยังพาลูกชายคนโตไปถวายให้หลวงพ่อที่ศาลาดุสิตส่วนลูกสาวคนเล็กผมก็ยกให้เป็นลูกคุณยายคุณยายรับมาอุ้มไว้บนตักแล้วบอกผมว่าฝากกลับไปเลี้ยงด้วยนะลูกชายคนโตของผมเกิดตรงกับวันมาฆบูชาปี2521ก่อนคลอดเขาอยู่ในท้องในท่านั่งยอมคว่ำหัวลงหมอจึงตัดสินใจทำคลอดโดยวิธีผ่าท้องพอลูกชายเริ่มหัดพูดคำแรกที่เขาพูดขึ้นมาคือคำว่าพูดว่าตัดสะผมถามว่าอะไรนะเขาก็ตอบว่าตัดสะถามย้ำสามครั้งก็ตอบสามครั้งสมัยที่ลูกชายคนโตยังเด็กเขาจะชอบอยู่ทุดงมากยังเคยได้ติดตามพระไปอยู่ทุดงที่ถ้ำเชียงดาวอยู่นานเป็นเดือนแต่ไม่ว่าจะไปดูดวงที่ไหนๆทั้งพระทั้งหมอดูต่างก็ทักเป็นเหมือนกันว่าเขาจะต้องบวชตลอดชีวิตจนลูกชายเริ่มจะกลัวพอโตเป็นวัยรุ่นเต็มตัวเขาก็เริ่มห่างวัดหลังจากเรียนจบแล้วก็ไม่ยอมมาวัดอีกเลยครับตรงกันข้ามกับลูกชายกลางซึ่งถูกทักให้ไปเรียนให้จบด็อกเตอร์ลูกคนนี้กลับได้เคยมาบวชสามเณรถึงสองครั้งครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นตอนนั้นผมเตรียมจะเซ้งร้านใหม่วันรุ่งขึ้นก็จะย้ายออกไปแต่แล้วเช้าวันนั้นขณะที่ภรรยาเปิดประตูห้องนอนออกมาในตอนเช้าปรากฏว่ามีพระเลี่ยมทองขนาดเล็กเท่านิ้วก้อยจำนวนสามองค์วางเรียงอยู่ที่พื้นหน้าห้องโดยที่ก็ไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรแต่ผมคาดว่าผู้ที่เอามาให้คงอยากมอบให้ลูกของผมทั้งสามคนไปไว้เป็นพระประจำตัวและเกจิท่านว่าน่าจะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์จากพิษณุโลกคำถามการที่พ่อล้มป่วยกระทันหันเกี่ยวข้องกับป้าที่มาเข้าฝันหรือไม่วิญญาณพ่อไปไหนในช่วงสามวันที่ไม่รู้สึกตัวทำไมพ่อจึงบอกว่าพระพากลับมาพ่อรอดชีวิตมาได้เพราะบุญใดครับพ่อจากไปอย่างสงบโดยที่ไม่ทุรนทุรายเลยขณะจากไปพ่อรู้สึกอย่างไรมีกรรมนิมิตเป็นอย่างไรละโลกแล้วไปไหนพ่อทำอาชีพค้าสัตว์ปีกมา30กว่าปีกรรมนี้ส่งผลในชาตินี้และชาติต่อไปอย่างไรครับเป็นเพราะพ่อหรือไม่ถึงทำให้ภรรยาผมเห็นหัวเข็มขัดทองเหตุใดถึงไม่มีใครเห็นเลยตลอด5ปีที่ผ่านมาทั้งนั้นในห้องนั้นเคยมีเพื่อนผมมาขอพักอาศัยอยู่นานเกือบปีพ่อได้รับบุญที่ผมนำหัวเข็มขัดทองไปถวายคุณยายแล้วใช่ไหมครับคุณยายได้ส่งรูปถ่ายของพ่อคืนเป็นเพราะคุณยายได้ช่วยพ่อผมแล้วหรือครับและผมมีวิบากกรรมใดถึงต้องมารับหนี้สินที่พี่ชายก่อไว้และยังถูกมือปืนรับจ้างตามค่าอีกแต่เพราะบุญใดจึงรอดมาได้อย่างบุดบิดพี่ชายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรืออย่างครับเสียงผู้หญิงแก่ที่ภรรยาของผมได้ยินกระซิบที่ข้างหูเป็นเสียงใครเขาต้องการจะบอกอะไรหรือครับปัจจุบันหูข้างขวาของภรรยาใช้งานไม่ได้เป็นเพราะวิบากกรรมใดและจะต้องแก้ไขอย่างไรการที่เธอสนับสนุนให้ผมมาบวชโดยที่ไม่มีห่วงกังวลจะช่วยเธอพ้นจากวิบากกรรมไหมครับภรรยาฝากถาม
ชาติภัยภรรยาอยากจะบวชกับหมู่คณะจะสมปรารถนาหรือ

ไม่แล้วก็จะต้องทำอย่างไรครับอดีตชาติผมกับอุบาสกท่านนั้นเคยเกิดเป็นพี่น้องกันจริงหรือไม่ท่านมรณภาพแล้วไปไหนครับมีพระวัดหนึ่งทักลูกชายคนกลางว่าชาติที่แล้วเป็นลูกศิษย์ของท่านโตขึ้นได้เอามาคืนท่านด้วยไม่ทราบว่าจริงไหมครับแต่ทำไมลูกคนกลางถึงชอบมาพระธรรมกายมากกว่าครับลูกชายคนโตพูดคำแรกว่าตัดสะสามครั้งแล้วหัวเราะเป็นเพราะเหตุใดครับพระเลี่ยมทองสามองค์ที่ภรรยาเจอหน้าห้องนอนมาได้อย่างไรใครเอามาวางไว้แล้วมาให้ทำไมครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ถ้าพ่อแม่เข้าวัดสวดมนต์และนั่งสมาธิจะดึงเดี๋ยวผู้มีบุญให้มาเกิดเป็นลูกจะเป็นอย่างนี้ทุกรายไหมครับหรือว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยลูกของผมทั้งสามคนมีสายบุญมากับหมู่คณะมากน้อยเพียงใดครับหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อล้มป่วยกระทันหันก็ไม่เกี่ยวกับป้าที่มาเข้าฝันแต่เป็นเพราะจิตนิวรณ์ที่พ่อยังผูกโกรธป้าอยู่ลึกๆเพราะสมัยป้ามีชีวิตอยู่พ่อกับป้าน่ะไม่ถูกกันในช่วงสามวันที่พ่อไม่รู้สึกตัวท่านก็ไม่ได้ไปไหนมีสภาพเหมือนจิตตกภวังคล้ายความฝันจ้าพ่อฝันไปว่าพระพากลับมาท่านรอดชีวิตกลับมาได้เพราะบุญสงเคราะห์ญาติทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญที่ทำตามประเพณีที่เข้ามาชวนมารวมช่วยกันทำให้ท่านรอดพ้นจากความตายจ้าพ่อจากไปอย่างสงบตายแล้วด้วยกรรมนิมิตที่ไม่หมองไม่ใสจึงวนเวียนอยู่7วันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งมารับตัวไปแล้วก็ถูกพิพากษาให้ไปถูกท่านทรมานด้วยวิบากกรรมปานาติบาตได้ถูกเจ้าหน้าที่เชือดชำแหละทุกทรมานอยู่พักหนึ่งกรรมปานาติบาตนี้จะส่งผลให้อายุสั้นมีโรคมากในภพชาติต่อไปจ้าพญาเห็นหัวเข็มขัดทองเพราะบังเอิญไปเห็นไม่ใช่พระพ่อที่ตายทำให้เห็นหัวเข็มขัดทองนี้อยู่ในห้องนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้สังเกตเห็นจึงไม่ได้เห็นเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรพิสดารไปกว่านี้จ้ะต่อมาพ่อได้รับบุญที่ลูกนำหัวเข็มขัดทองไปถวายคุณยายแล้วคุณยายท่านก็เอาบุญไปช่วยท่านจึงทำให้ท่านพ้นจากยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาสายครุฑระดับล่างยืนในป่างิ้วสีทองของหิมพานต์หรือป่าสิมพลีสอเสือแต่ที่เรามักได้ยินว่าสิมพลีป่าสิมพลีคือป่าไม้งิ้วโดยไม่ได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีวิมานทองหลังเล็กๆ เกิดขึ้นในป่างิ้วนั่นเลยแต่ต้นงิ้วของสวรรค์จะต่างจากงิ้วในมหานรกจะเป็นหนามเหล็กร้อนยาวยืดหรือหดได้จ้ะไอ้นั่นในมหานรกนะยาวเหล็กร้อนยืดพอหมดกรรมก็หดลงมาพ่อดีใจที่พ้นจากยมโลกเพราะคุณยายไปช่วยไว้กับดีใจที่ได้รับบุญจากลูกจึงมีวิมานทองหลังเล็กๆพระครุฑระดับล่างในไม่มีวิมานนะอยู่นั่นแหละแถวคาครบแถวอะไรพี่ชายคนที่สองไม่ประสบความสำเร็จเรื่องงานเลยแถมเป็นหนี้เพราะทำทานในอดีตมาน้อยเวลาช่วยเหลือใครก็จะเอาบุญคุณและหากทำไม่ถูกใจก็จะไปทวงคืนด้วยจึงไม่ประสบความสำเร็จในเรื่อง

นานแถมเป็นหนี้เขาไปทวงคืนปัจจุบันก็คบคนพาลที่ดื่มเหล้าเจ้าชู้เรื่องการพนันอีกด้วยจึงทำให้ติดนิสัยนี้มาทำให้เกิดความหายนะของชีวิตขึ้นจ้ะลูกจะมารับหนี้สินที่บิชาคนที่สองก่อไว้แถมยังถูกมือปืนรับจ้างตามค่าอีกแต่รอดมาได้เพราะได้ดีลูกก็เป็นพี่น้องกันกับพี่ชายคนนี้แหละลูกได้เคยไปขอยืมเงินพี่เอาไว้แต่ไม่ได้ใช้คืนชาตินี้มาเจอกันในสภาพที่พี่ชายเป็นหนี้ลูกจึงต้องมาใช้คืนเห็นไหมถ้าไม่คืนชาตินี้ก็จะไปคืนชาติกันต่อกันไปนี่แหละอีกทั้งในอดีตลูกก็เคยเป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้และลูกหนี้ก็ไม่ใช้หนี้จึงส่งนักเลงไปทวงหนี้โดยบอกว่าถ้าเขาไม่คืนก็ให้ข้าเก็บไปเลยแต่ว่าต่อมาภายหลังเปลี่ยนใจดังนั้นชาตินี้จึงเกือบเจอมือปืนจึงรอดมาได้พี่ชายตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม6เด็กกรรมเล่นการพนันกำลังโดยเจ้าหน้าที่เอาอุปกรณ์การพนันเหล็กร้อนหลายอย่างทำร้ายอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากพี่ชายเนี่ยผิดศีลหลายข้อคงจะต้องไปอีกหลายขุมจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่พ้นกรรมจ้ะเสียงผู้หญิงแก่ที่อดีตภรรยาได้ยินกระซิบข้างหูเป็นเสียงบุญในตัวบันดาลให้เกิดเสียงนี้เพราะเคยทำบุญร่วมกันมาแล้วติดฐานขอให้ได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกแล้วเป็นเหตุให้มาเจอกันแล้วก็ได้มาจอยกันเป็นสามีภรรยากันจ้ะหูข้างขวาภรรยาใช้งานไม่ได้ก็เพราะกรรมในอดีตที่ทำหูทวนลมบ่อยครั้งที่พ่อแม่เรียกก็มักจะบอกไม่ได้ยินอีกทั้งทำหูทวนลมเวลาพ่อแม่อบรมสั่งสอนจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญแล้วอุทิศบุญนี้ให้กับบิดามารดาในชาตินั้นเพราะชาตินี้ท่านทั้งสองยังไม่ได้เกิดมาจึงแก้ไขค่อนข้างยากจ้ะการที่เธอสนับสนุนให้ลูกมาบวชในคราวนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้การของเธอเบาบางลงไปจ้ะวิบากกรรมการเมของภรรยาก็เบาบางลงไปแล้วดังนั้นจะต้องปฏิบัติทำให้เข้าถึงธรรมกายและอธิษฐานจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่ว่าชาติต่อไปขอได้บวชกับหมู่คณะก็มีสิทธิ์จ้าลูกอดีตอุบาสกซึ่งธรรมาบวชเป็นพระก็เคยเกิดเป็นพี่น้องกันจริงๆแหละจ้าแล้วก็ได้ท่านเป็นได้ท่านน่ะอุบาสกท่านเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรมาให้น่ะหลายชาติแล้วท่านกำชับให้เอาลูกคนโตและลูกคนเล็กไปถวายพุทธยายและหลวงพ่อเพราะท่านปรารถนาดีอยากให้อยู่ในเส้นทางธรรมจ้ะส่วนลูกคนกลางก็ให้ไปเรียนด็อกเตอร์กันเช่นเดียวกันจ้ะเผื่อไว้เลี้ยงดูพ่อแม่ ท่านมรณภาพไปแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของฉันดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตในจ้ะมีพระวัดหนึ่งทักลูกชายคนกลางว่าชาติที่แล้วเป็นลูกศิษย์ของท่านต่อขึ้นเอามาคืนท่านด้วยนั้นก็เป็นเรื่องของความรักและปรารถนาดีของท่านที่จะให้ลูกชายคนกลางนี้อยู่ในเส้นทางธรรมจ้ะแต่แล้วคุณกลางลูกชายคนกลางชอบมาวัดธรรมพระธรรมกายพระมีสายบุญกับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้ะลูกชายคนโตพูดคำแรกว่าตัดสะสามครั้งแล้วหัวเราะนั้นก็เป็นคำที่พ่อและแม่สอนให้ลูกสวดมนต์ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยคำนี้ก็เลยติดอยู่ในใจของลูกคนนี้จ้ะแต่ก็พูดไม่ได้ชัดมากแค่คล้ายๆเท่านั้นลูกคนนี้ชอบอยู่ทุดงแต่พอโตแล้วก็ไม่ยอมเข้าวัดก็เพราะ

ห่างจากหมู่คณะไม่ได้คบใกล้มิตรทั้งได้ข้อมูลที่ผิดพลาดจากที่อื่นจ้ะแล้วก็ยังอยากจะเพลินสนุกแต่จริงๆเขาไม่มีผังบวชตลอดชีวิตอยู่แต่ว่าขณะนี้กำลังเพลิดเพลินและประมาทในการดำเนินชีวิตอยู่จ้ะแต่ไม่แน่นะอาจจะมาบวชตอนแก่เหมือนพ่อก็ได้หรือมาบนเก่าส่งผลเร็วก็จะกลับมาเร็วจ้ะพระเลี่ยมทองสามองค์ที่ภริยาเจอที่หน้าห้องนั้นก็เป็นพระที่บิดาคนที่สองแอบเอามาให้เป็นของขวัญเพื่อให้เซอร์ไพรส์จะได้มีความรู้สึกที่ดีว่าพระท่านศักดิ์สิทธิ์มาเองได้จ้ะได้ไปแล้วก็ให้นำมาเคารพกราบไหว้บูชาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยและคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตก็ต้องมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจ้าถ้าพ่อแม่เข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะมีส่วนในการดึงดูดให้ผู้มีบุญมาเกิดแต่ยกเว้นผู้ที่พ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกมีวิบากกรรมวิเศษผูกมาเป็นกรรมสนับสนุนให้ดื่มสุราเป็นต้นจ้ะก็จะได้ลูกมีกรรมมาเกิดลูกทั้งสามก็เป็นเด็กดีมีบุญมาเกิดแต่ก็ไม่เชิงว่านั่งสมาธิอยู่ในท้องนะจ๊ะ

ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพ.ศ. 2568อานิสงส์การทำหน้าที่กัลยาณมิตรลูกๆที่กำลังทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรอยู่ไม่ต้องไปวิตกกังวลนะเพราะหมู่ญาติของเรามีเยอะแยะไม่ญาติชาตินี้ก็ชาติที่แล้วผู้มีบุญรอคอยเราอยู่หลายท่านปรารถนาที่จะสร้างบุญสร้างบารมีแต่ว่าเขาจะสมปรารถนาหรือไม่ก็อยู่ที่เรานี่แหละที่ต้องเดินไปหาเขาไปบอกให้เขาเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เรากำลังใช้บุญเก่าที่เคยสร้างเอาไว้ในอดีตชาติบุญเก่าซึ่งนับวันจะหมดไปเพราะว่าใช้กันอยู่ทุกวันหมดบุญก็หมดลมหมดลมก็หมดโอกาสในการครอบครองทรัพย์ใช้ทรัพย์และสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่มีอย่างจำกัดให้สร้างบารมีกันให้เต็มที่เพื่อเอาอานิสงส์ผลบุญไปใช้ในภพเบื้องหน้าเพราะเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่รู้กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางตลอดเส้นทางในอนาคตชีวิตควรจะสะดวกสบายในการสร้างบารมีให้ดีกว่าชาตินี้จึงต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสร้างบารมีกันตั้งแต่ภพนี้เรื่อยไปให้ไปบอกเขาอย่างนี้นะที่สำคัญในช่วงนี้เป็นขณะสมัยที่พระรัตนตรัยยังอยู่พระเดชคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายได้แนะนำว่าพระรัตนตรัยมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นเนื้อนาบุญเป็นขณะสมัยเหมาะสมในการสร้างบารมีถ้าไปสร้างบารมีในยุคที่ไม่มีพระรัตนตรัยทำมากก็ได้น้อยทำน้อยก็ได้นิดแต่ชาตินี้ทำน้อยได้มากทำมากยิ่งทับทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะยังมีพระรัตนตรัยแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจตกต่ำแต่ว่ามันตกต่ำเฉพาะบางคนนะขณะเศรษฐกิจตกต่ำแต่บางคนยังรวยเลยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีตั้งแต่ช่วงต้นกับไล่เลื่อยกันมามีขึ้นมีลงแล้วแต่วิบากกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงไม่ควรถือเอาเศรษฐกิจตกต่ำมาเป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีแม้ว่าเศรษฐกิจตกต่ำอบายมุขยังเจริญขึ้นมีบ่อนบาเบียยาบ้ายามะหุ้นหวยมวยม้ายังเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจขึ้นหรือลงในการทำความดีหรื

เรื่องไม่ดีเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรการสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันเรื่อยไปหมู่ญาติและเพื่อนร่วมโลกของเรายังขาดความรู้ตรงนี้เราจะได้ใช้โอกาสกฐินมหากรทานนี้ไปชักชวนเขามาสร้างบารมีไปบอกเขาว่าช่วงนี้เป็นฤดูการทอดกฐินปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาเป็นบุญที่เป็นกรทานมีอานิสงส์มากเราควรออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราจะได้บริวารสมบัติได้ดวงปัญญาเพราะต้องใช้สติปัญญาในการไปชักชวนไปแนะนำไปขจัดข้อสงสัยของเขาซึ่งไม่มีอะไรใหม่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายคำถามที่เขาถามไม่เกิน10ข้อของเก่าทั้งนั้นหรือถ้าเขาจะเฉ่งเราก็ไม่มีอะไรใหม่เรื่องเก่าๆซ้ำๆเราไม่ต้องไปหวาดหวั่นดวงปัญญาก็ได้บริวารสมบัติก็ได้และยังได้ขันติบารมีเวลาเขาพูดอะไรมาซึ่งบางเรื่องไม่เป็นความจริงแต่ในช่วงนาทีนั้นเราไม่ควรโต้ตอบเราจะต้องอดทนนิ่งๆไว้ให้ใจอยู่ในกลางดูดวงดูองค์พระไปให้เขาพูดไปพอเขาพูดจบก็ถึงตอนที่เราจะอธิบายให้เขาเข้าใจหลวงพ่อว่าสนุกนะมันท้าทายความสามารถของเราจะดึงเอาศักยภาพในตัวของเราออกมาแล้วยังได้คุณธรรมได้ให้อภัยทานคือเราไม่ขุ่นมัวเราไปช่วยเขาสร้างกุศลถ้อยคำที่ออกมาล้วนแต่เป็นอัตเป็นธรรมก็จะมีอานิสงส์คือปากสวยฟันสวยอุปกรณ์ในการพูดสวยเสียงไพเราะเสียงลึกเสียงก้องกังวานไพเราะหยดย้อยน่าฟังไม่แหบเครือไม่แตกพร่าเมื่อพูดแล้วคนเชื่ออยากทำตามถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยออกมาใสหมดเลยสว่างสวยพูดจาไม่ติดขัดใครก็อยากจะได้ยินได้ฟังคำของเราฟังแล้วชื่นอกชื่นใจขณะที่คุยกันเราก็มองเขาด้วยดวงตาที่ประกอบไปด้วยความรักความเมตตาเราจะได้อานิสงส์ดวงตาสวยจะไม่เป็นโรคตาดวงตาสดใสถึงวัยชราก็ยังสายตาดีไม่ต้องใส่แว่นเลยผิวพรรณวรรณะผ่องใสคนใจผ่องใสพูดเป็นอัตเป็นธรรมผิวจะสวยเมื่อไปเป็นชาสวรรค์จะมีรัศมีสว่างมาเกิดเป็นมนุษย์ผิวพรรณวรรณะก็เปล่งปลั่งอิ่มเอิบผ่องใสเนื้อละเอียดเนียนลื่นฝุ่นละอองไม่มีอารมณ์มาเกาะ

ท้าก็สวยเนียนไม่ค่อยเห็นเส้นข้อและตาตุ่มและมีกำลังด้วยอานิสงส์ที่ใช้เท้าพาร่างกายออกไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรผู้ที่เราไปชวนเขามาทำบุญเขาก็จะมาเป็นหมู่ญาติมาเป็นพวกพ้องของเราที่ผูกพันกันด้วยความดีเราจะมีหมู่ญาติที่เวลาอยู่ร่วมกันแล้วมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นไม่ทะเลาะเบาะแว้งร่มเงาของญาติร่มเย็นยิ่งกว่าเงาไม้เงาอาคารหรือเงาใดๆทั้งสิ้นก็เพราะว่าเคยสร้างบุญสร้างร่วมกันมาที่จริงเราไปในฐานะผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอเรามาถึงแสงสว่างแห่งธรรมก่อนเราเข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตว่าเกิดมาสร้างบารมีเราเห็นคุณค่าของการสร้างมหาทานบารมีว่าจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับทรัพย์ที่เราทำทานไปแล้วนั้นก็จะเพิ่มพูนจากสมบัติเล็กเป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้กับเราอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนตายแล้วก็นำพาไปสวรรค์ด้วยบุญที่ได้ทำมาเราไปทำหน้าที่เท่ากับไปเปิดประตูสวรรค์และรักษาสมบัติให้เขาด้วยไปเปลี่ยนสมบัติของเขาให้เป็นมหาสมบัติติดไปในภพเบื้องหน้าเท่ากับให้อุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้ชีวิตที่ดีงามแก่เขาเพราะฉะนั้นเราไปในฐานะผู้ให้ต้องไปด้วยความปลื้มปิติอย่างองค์อาจกล้าหาญเหมือนทุกย่างก้าวเดินอยู่บนดอกบัวอานิสงส์การทำหน้าที่ผู้นำบุญกัลยาณมิตรมีมากมายใครไม่เคยทำก็ไปทำนะใครเคยทำก็ทำให้เยอะๆเวลาบุญส่งผมผลเราจะปลื้มเพราะฉะนั้นบุญกฐินปีนี้ไปชวนกันมานะเวลามาเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกันผู้มีบุญมาเกิดพร้อมๆกันต่างก็มีบุญต่างก็มีสมบัติประชาชนก็มั่งคั่งประเทศชาติก็มั่นคงเพราะว่าเอาผู้มีบุญมีปัญญามาเกิดร่วมกันไปทำหน้าที่กันนะให้เต็มที่นะลูกนะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย22ตุลาคมพ.ศ. 2545เปิด MVกฐินสามัคคี 30,000 วัตต์ 3.09 นาที

0: เจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน11ออกพรรษามาแล้ว12วันก็เป็นช่วงมหากาลทานกฐินนี่แหละกฐินมีช่วงเวลาก็1เดือนหลังจากออกพรรษาสังคมไทยเป็นสังคมตั้งแต่บรรพบุรุษมาผูกอยู่กับเรื่องกฐินมากเพราะว่าช่วงกฐินหนึ่งเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินเขาสร้างบุญกันเขาเตรียมที่จะทำบุญใหญ่เพราะว่าโอกาสที่เขาเกิดมาเขาจะมีโอกาสได้เป็นประธานกฐินต้องถือว่าถ้าได้เป็นนั่นคือโอกาสในชีวิตของเขาทีเดียวที่เขาจะตักตวงบุญข้ามภพข้ามชาติกันไปมีบุญตั้งแต่ชาตินี้จนกระทั่งจดไปถึงชาติหน้าก็ยังมีต่อเพราะนั้นเป็นช่วงที่พวกเราเหล่ากัลยาณมิตรลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานหลวงพ่อลูกหลานคุณยายถ้าหากว่าจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือช่วงนี้จะทำได้เต็มที่เพราะนั้นเวลาหนึ่งเดือนจะเป็นเวลาโอกาสที่พวกเราทุกคนจะได้มีเวลาเต็มที่ในการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรกันวันนี้ในทบทวนว่าได้พูดถึงอานิสงส์การทำหน้าที่กัลยาณมิตรของหลวงพ่อของเรานี่แหละฉันอ่านทบทวนไปยอมรับเลยว่าซาบซึ้งไปเพราะคนที่จะเข้าใจและจะมาบอกเราเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ได้รายละเอียดอย่างเนี้ยที่ฉันเห็นก็หลวงพ่อเรานี่แหละแล้วก็ยังสอนให้ลูกๆไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรกันเ

เพราะว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นนั่นคือการสร้างโอกาสให้กับคนที่เขารอคอยผู้ที่จะมาแนะนำให้เขาได้ทำความดีทำสิ่งที่ดีๆหรือทำบุญใหญ่โดยเฉพาะยิ่งในช่วงกฐินเขาจะได้มีโอกาสที่จะเข้าใจแล้วก็ทำหน้าที่ที่จะได้ไปทำบุญกฐินตามวัดต่างๆซึ่งในปีนี้ก็เป็นที่รู้กันว่ากฐินเราตั้งโปรแกรมไว้ถึง 30,000 วัดทั่วไทย 30,000 วัดทั่วไทยนี้เต็มแผ่นดินหมู่คณะของเราถ้าไปทำหน้าที่ได้ตามโครงการในคือทำแผ่นดินผืนนี้ให้เป็นแผ่นดินบุญแผ่นดินนี้จะเต็มไปด้วยบุญที่จะรองรับการสร้างบารมีของหมู่คณะของเราตลอดไปในทบทวนว่าจึงเป็นสิ่งที่พูดถึงรายละเอียดและยังพูดไปถึงเงื่อนไขสำคัญเพื่อแก้ไขพวกเราที่ยังไม่ค่อยกล้าทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพราะคำแนะนำของท่านนั้นต้องถือว่าสุดยอดท่านได้พูดไว้ว่าถ้าหมดบุญก็หมดลมหมดลมก็หมดโอกาสในการครอบครองทรัพย์ใช้ทรัพย์ในการสร้างบารมีเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่มีอยู่อย่างจำกัดให้สร้างบารมีให้เต็มที่เวลามีค่ามากนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนั่นคือเวลาที่ยิ่งล้ำค่าถ้าปล่อยเวลาเหล่านั้นทิ้งไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้สร้างความดีไม่ได้สร้างบุญกุศลแล้วเธอจะเอาบุญกุศลที่ไหนติดตัวข้ามภพข้ามชาติกันไปหมดบุญก็หมดลมหมดลมก็หมดโอกาสในการครอบครองทรัพย์ใช้ทรัพย์และสร้างบารมีเพราะเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปในภายภาคหน้ากว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเพราะนั้นการสร้างบุญคือการเตรียมความพร้อมที่จะออกเดินทางต่อไปถ้าเขามีทรัพย์แต่เขาไม่รู้ว่าจะใช้ทรัพย์อย่างไรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลมันก็เหมือนกับเขามีทรัพย์แล้วก็ต้องทิ้งทรัพย์เอาไว้เฉยๆอย่างนั้นแหละทิ้งไว้ในโลกนี้และไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นบุญที่จะติดตามข้ามภพข้ามชาติกันไปถ้าเราไปถึงเขาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เขาได้เข้าใจเขาก็จะได้ทรัพย์ใช้ทรัพย์ของเขาในการเติมบุญให้กับตัวเองให้กับครอบครัวของเขาแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางต่อไปในภายภาคหน้าไม่ทำไม่ได้นะจ๊ะต้องทำมันถึงจะได้บุญเพราะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อได้ให้ไว้ในทบทวนโอวาทจึงเป็นการกระตุ้นแล้วให้เราได้สำนึกในการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรแล้วการทำในช่วงนี้เป็นการทำในช่วงที่พระรัตนตรัยยังอยู่พระรัตนตรัยก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละรัตนตรัยก็คือแก้วสามประการข้างนอกนะเป็นเพียงแค่สมมุตินะจ๊ะรัตนตรัยตัวจริงเนี่ยอยู่ที่กลางกายตามที่พระเดชคุณหลวงปู่ได้สอนเอาไว้เพราะนั้นพระรัตนตรัยตัวจริงอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเป็นเนื้อนาบุญเพราะนั้นเราสร้างความดีในช่วงนี้ในช่วงที่วิชาธรรมกายยังอยู่

ความเคารพในพระรัตนตรัยยังอยู่เพราะนั้นการสร้างบุญของเราจึงสร้างอยู่บนเนื้อนาบุญที่ล้ำค่าจะแปลงทรัพย์เหล่านั้นเป็นบุญมหาศาลติดตัวข้ามภพข้ามชาติกันไปเพราะนั้นการทำให้ถูกเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญทั้งตัวเราด้วยแล้วก็แนะนำให้เขาปฏิบัติไปด้วยแล้วก็พูดถึงพระรัตนตรัยให้เขาได้เข้าใจและให้เขาได้เข้าถึงพระรัตนตรัยนั่นคือโอกาสที่เราจะได้ทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรเต็มที่เพราะนั้นสร้างบุญในขณะที่มีพระรัตนตรัยเพราะนั้นการทำอย่างนี้เวลาทำถึงจะทำน้อยก็ได้มากถ้าว่าถึงจะมีทรัพย์ในช่วงที่ไม่มีพระรัตนตรัยถึงจะทำมากก็ได้น้อยมันเสียโอกาสเพราะนั้นการไปถึงของกัลยาณมิตรการทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปถึงเขาจึงเป็นโอกาสในชีวิตของเขาไปด้วยทรัพย์ที่เขามีทรัพย์นั้นจะมาทำหน้าที่ถ้ามีทรัพย์แล้วทรัพย์ไม่ได้ทำหน้าที่มันก็อยู่แล้วมันก็หมดไปแต่ถ้าได้มาทำบุญทรัพย์นั้นมาทำบุญนั่นคือทำให้ทรัพย์เหล่านั้นเงินเหล่านั้นได้ทำงานเงินเหล่านั้นได้ทำงานคือทำให้เงินเหล่านั้นมาได้ทำบุญแล้วก็ได้ผลบุญกลับคืนมาสิ่งที่ท่านแนะนำพูดถึงเศรษฐกิจตกต่ำท่านบอกว่าตกต่ำเฉพาะบางคนนะคนที่มีบุญหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไม่ตกต่ำตกต่ำก็ไม่กระทบถึงจะกระทบก็ไม่มากแล้วมันยังพอที่จะหาทรัพย์เลี้ยงตัวได้เพราะบุญเขายังคงทำหน้าที่เลี้ยงผู้ที่เป็นเจ้าของบุญอยู่เพราะนั้นเศรษฐกิจตกต่ำอย่าไปห่วงมันมีขึ้นมีลงแล้วแต่วิบากกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงอย่าเอาเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำมาเป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีประโยคนี้เราเข้าใจถ้าเราทำความเข้าใจได้นั่นคือเป็นสิ่งที่โอกาสที่เราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วก็นำสิ่งที่ดีๆไปถึงเขามันก็ยังมีอยู่แล้วก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นไม่ควรเอาเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำมาเป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีฉันดูประโยคนี้แล้วเธอลองทวนกลับนะแล้วเธอจะไปพบเลยว่าในช่วงที่เธอว่าเศรษฐกิจตกต่ำคนบางคนเขาไม่ตกต่ำสิ่งนี้เธอจะต้องทำความเข้าใจว่าที่เขาไม่ตกต่ำเพราะอะไรเศรษฐกิจตกต่ำไม่สามารถทำให้เขาตกต่ำลงได้คนที่บุญไม่พอบุญน้อยหรือมีบุญหรือมีบาปมากนั่นแหละเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็ซ้ำเติมเอามากๆแต่ถ้าคนมีบุญแล้วเธอจะไปเจอถ้าเธอทำหน้าที่แบบนี้แล้วเธอจะไปเจอแล้วเธอจะแปลกใจเลยว่าทำไมเขายังมีทรัพย์มีสมบัติสร้างบารมีต่อให้เศรษฐกิจตกต่ำเขาก็ยังทำแล้วเขามีทำจริงๆด้วยเพราะเขายังมีบุญหล่อเลี้ยงในขณะที่เศรษฐกิจตกต่ำเขาก็ยังทำก็เป็นการบอกว่าในอนาคตอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจตกต่ำยังไงก็ตามเขาก็ยังมีทรัพย์เพิ่มพูนได้หล่อเลี้ยงอยู่ได้เพราะนั้นเศรษฐกิจตกต่ำมันจะหนักสำหรับคนที่บุญน้อยพอไม่สามารถรับภาระที่มันตกต่ำลงมาไอ้ความตกต่ำมันเป็นบาปแล้วถ้าใครบาปมากด้วยเนี่ยไปทำอะไรที่ไม่ดีมันก็ซ้ำเติมนะ

0: แต่คนมีบุญเท่านั้นน่ะที่มันจะรอดจากเศรษฐกิจตกต่ำได้เพราะนั้นการมีบุญแม้กระทั่งเศรษฐกิจตกต่ำก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยสิ่งนี้แหละโอ้โหเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญล้ำค่าที่เธอจะไปบอกกับเขาทั้งหลายแล้วเขาจะได้ใช้เงินของเขาทำงานเติมบุญเติมบารมีได้แล้วได้ทันยิ่งเศรษฐกิจตกต่ำมันเป็นช่วงที่จะได้ทำในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำแล้วเศรษฐกิจตกต่ำนั้นทำอะไรไม่ได้ได้ผังแบบพิเศษเลยเพราะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเศรษฐกิจขึ้นหรือลงในการทำความดีหรือทำเรื่องไม่ดีเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามการสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันเรื่อยไปหมู่ญาติและเพื่อนร่วมโลกของเรายังขาดความรู้ตรงนี้เพราะนั้นช่วงแม้กระทั่งช่วงอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสที่จะสร้างบุญในท่ามกลางที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือในช่วงที่บาปมันลุมเข้ามาแล้วเราสร้างบุญได้บุญนั้นจะหล่อเลี้ยงได้เพราะนั้นชีวิตต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ยังมีสมบัติเลี้ยงได้ตลอดช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการทอดกฐินปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว1เดือนหลังจากออกพรรษาเป็นบุญที่เป็นกรทานจึงมีอานิสงส์มากนี่ผ่านมา12วันแล้วนะจ๊ะก็เหลืออยู่18วันแล้วมั้ง
1: คร
0: ับ นะ18 17หรือ18วันนะมันก็จะพ้นเขตของกฐินเพราะนั้นสร้างในตอนช่วงกฐินเป็นกลาทานมันเหมือนเป็นโอกาสพิเศษเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะได้ทำเพราะนั้นช่วงพิเศษเราก็โอ้ทำบุญได้นะเศรษฐกิจตกต่ำเราก็ทำบุญได้โอ้อย่างนี้จะไปหาที่ไหนเนาะเราควรออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราจะได้บริวารสมบัติได้ดวงปัญญาเพราะต้องใช้สติปัญญาในการไปชักชวนไปแนะนำไปขจัดข้อสงสัยซึ่งไม่มีอะไรใหม่เกี่ยวเรื่องวัดพระธรรมกายคือท่านพูดตั้งแต่สมัยโน้นสมัยที่อะไรอะไรก็หลุมตรงนี้เป็นข้อความเนี่ยสอนเราทุกคนที่เป็นลูกหลวงพ่อลูกหลานหลวงพ่อทุกคนเลยวัดพระธรรมกายโดนลุมเยอะสมัยนู้นนะตรงเนี้ยแต่วันนี้พระธรรมกายก็ยังอยู่เพราะเราเอาบุญเป็นหลักเขาจะว่าอะไรเราก็ทนได้แล้วเราจะได้การไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราจะได้ทั้งบริวารสมบัติได้ดวงปัญญาได้ใช้สติปัญญาสติด้วยนะจ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นเคสที่เกิดขึ้นในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำถ้าเราไปแนะนำเขาได้เนี่ยเราได้ทั้งพรรคพวกพ้องยังได้ปัญญาเพราะเราจะต้องเอ๊ะในสถานอย่างเงี้ยการอย่างเงี้ยเราจะไปแนะนำเขาอย่างไรให้เขาเข้าใจได้มันมีเหตุการณ์ที่เราจะได้ใช้สติปัญญาของเราตรองอ๋อเจอโยมคนนี้เป็นอย่างนี้เจอโยมคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรให้เขาเข้าใจว่าในภาวะอย่างนี้มันก็เป็นโอกาสที่จะทำบุญได้แล้วสมบัติเขาก็จะได้กลับมาเป็นบุญติดตัวข้ามภพข้ามชาติหล่อเลี้ยงเขาได้ตลอดไปเพราะนั้นสิ่งที่ท่านได้พูดถึงก็จะได้ทั้งบริวารสมบัติได้ดวงปัญญาเวลาเราอธิษฐานเธอจำได้ไหมให้ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติที่สำคัญคือดวงปัญญาดวงปัญญาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราทำบุญแล้วเราอธิษฐานว่าให้ได้

รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติดวงปัญญาสติปัญญามันจะทำให้เราใช้ปัญญาได้ถูกต้องมีสติเข้ากำกับด้วยถ้าไม่มีสถานการณ์เกิดขึ้นเธอไม่มีโอกาสที่จะเอาไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นคุณสมบัติของตัวขึ้นมาเนี่ยมาพัฒนาและมันโตขึ้นมาได้เป็นสติปัญญาที่ใช้งานเพราะนั้นมันเลยเป็นโอกาสของเราไปด้วยแล้วยังได้ขันติบารมีช่วงนั้นนี่เรานี่อดทนกันมากนะขันติบารมีขันติปรมังตโปติติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธาเพราะนั้นใครที่จะออกไปเผยแผ่ไปทำงานเนี่ยพุทธเจ้าสอนนะสอนเนี่ยขันติปรมังตโปติติขาขันติเป็นธรรมอย่างยอดนิพพานังปรมังวทันติพุทธานิพพานนะปรมังวทันติพุทธานิพุทธเจ้าทั้งหลายตัดถึงนิพพาน

เนี่ยที่บรมศาสดาสอนก่อนที่จะออกไปเผยแผ่กันเรื่องขันติถึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีคู่กับกัลยาณมิตรทุกท่านต้องอดทนถ้าทนไม่ได้เธอทำหน้าที่กัลยาณมิตรไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเธอมีขันติอดทนได้แล้วเธอจะพลิกวิกฤตให้มาเป็นโอกาสขึ้นมาได้แต่เธอต้องทนได้ซะก่อนและยังได้ขันติบารมีเวลาที่เขาพูดอะไรมาบางเรื่องที่ไม่เป็นจริงในช่วงนาทีนั้นเราไม่ควรโต้ตอบเราจะต้องอดทนนิ่งๆไว้ให้ใจอยู่ในกลางใจอยู่ในกลางเนี่ยมันจะทำให้เธอทำหน้าเอาคุณธรรมเรื่องขันติขึ้นมาได้เต็มที่เนี่ยเธอไปหาที่ไหนเธอจะหาผู้ที่จะมาสรุปให้เธอได้อย่างนี้เราจะต้องอดทนนิ่งๆไว้ให้ใจอยู่ในกลางดูดวงดูองค์พระไปให้เขาพูดไปพอเขาพูดจบก็ถึงตอนที่เราจะอธิบายเพราะนั้นไปถูกใครต่อว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องรีบหน้าแดงนิ่งก็ไว้ขันติบารมีเราต้องนิ่งก็ไว้ที่ฉันใช้คำว่านิ่งไว้ให้ใจอยู่ในกลางเพราะนั้นไปเจออะไรเราต้องนิ่งได้นิ่งได้ทั้งข้างนอกแล้วข้างในก็นิ่งทั้งข้างในนิ่งทั้งข้างนอกแล้วการงานของเธอจะเสร็จสมบูรณ์คำเตือนคำสอนที่ล้ำค่ามากนะจะหาคนที่มาสรุปแล้วเข้าเนื้อหาเข้าใจกลางเลยนิ่งไว้ให้ใจอยู่ในกลางดูดวงดูองค์พระไปดูดวงดูองค์พระไปหน้าเธอจะไม่ใช่ทำหน้ายักษ์อะไรเลยหน้าเธอจะนิ่งๆใสๆบางคนอาจจะมีรอยยิ้มรอยแย้มนิดๆให้ชื่นอกชื่นใจพอถึงตอนอธิบายก็อธิบายให้เขาเข้าใจแล้วท่านก็บอกว่าหลวงพ่อว่าสนุกนะเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันฝึกเราไปในตัวเลยฝึกบทกัลยาณมิตรที่เราจะไปเจอของจริงมันไม่ใช่ดูแต่ตำราแล้วไปเจอของจริงถูกเขาว่ามากระทบมาอดทนได้แล้วหลักวิชาอยู่ตรงนี้เลยให้นิ่งเพราะนั้นเจออะไรให้นิ่งไว้แล้วให้ใจอยู่ในกลางโอ้โหสุดยอดเราไปชวนเขาสร้างบุญสร้างกุศลถ้อยคำที่ออกมาล้วนแต่เป็นอัตเป็นธรรมก็จะมีอานิสงส์คือโอ้โหนี่คุณสมบัติท่านให้ไว้เต็มเลยนะปากสวยฟันสวยอุปกรณ์ในการพูดสวยเสียงไพเราะเสียงลึกเสียงก้องเสียงกังวานเสียงไพเราะหยดย้อยน่าฟังไม่แหกเครือไม่แตกผ้านี่ท่านกำลังสอนพวกเราเอาคุณสมบัติเสียงดุจพรหมนะเสียงของมหาบุรุษก็อย่างเงี้ยฟังให้ดีนะในการพูดสวยเสียงไพเราะเสียงลึกเสียงก้องกังวานไพเราะหยดย้อยน่าฟังไม่แหบเครือไม่แตกพระนี่คือคุณสมบัติเสียงดุจพรหมเสียงดุจพรหมนั่นคือเสียงแบบเดียวที่พระมหาหลุดเวลาเกิดมาเนี่ยท่านก็เสียงนี้แหละเธอจะได้คุณสมบัติเหล่านี้ค่อยๆสั่งสมเพิ่มพูนแล้วไม่อย่างนั้นแล้วเธอจะไปเอาเสียงดุจมหาบุรุษมาได้อย่างไรถ้าเธอไม่ทำหน้าที่ตรงนี้ถ้าเธอทำหน้าที่อย่างนี้คุณสมบัติเหล่านี้มันจะสั่งสมเพิ่มปูนให้มันเป็นบุญแล้วก็สั่งสมให้เกี่ยวเรื่องการพูดเกี่ยวเรื่องการใช้เสียงสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อพูดแล้วคนเชื่ออยากทำตามถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยออกมาใสหมดเลยสว่างสวยฟังเสียงพูดอย่างเงี้ยแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันสว่างอะไรมืดมืดมัวมัวมันจะ

ลายไปเลยมันจะสดใสสว่างเนี่ยผู้จาไม่ติดขัดใครก็อยากจะได้ยินได้ฟังคำของเราฟังแล้วชื่นอกชื่นใจไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยแล้วจะได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในขณะที่คุยกันเขาก็มองเราก็มองเขาด้วยดวงตาที่ประกอบไปด้วยความรักความเมตตาเราก็จะได้อานิสงส์ดวงตาสวยไม่เป็นโรคตาดวงตาสดใสถึงวัยชราก็ยังสายตาดีไม่ต้องใส่แว่นเลยผิวพรรณวรรณะผ่องใสคนใจผ่องใสพูดเป็นอัดเป็นธรรมผิวจะสวยเมื่อไปเป็นชาวสวรรค์ก็จะมีรัศมีสว่างโอ้โหเป็นโอกาสที่เราไปทำหน้าที่กับมิตรเนี่ยนะได้มาโอ้โหเยอะเยอะเลยมาเกิดเป็นมนุษย์ผิวพรรณวรรณะก็เปล่งปลั่งอิ่มเอิบผ่องใสเนื้อละเอียดเนียนลื่นฝุ่นละอองไม่มีอารมณ์มาเกาะโอ้อยากได้จังเลยฝุ่นละอองมาเจอเราแล้วไม่อยากเกาะนี่นะไม่มีอารมณ์เกาะโอ้ท่านอธิบายมานี่นะทำให้อยากได้นะเท้าก็สวยเนียนไม่ค่อยเห็นเส้นข้อและตาตุ่มและมีกำลังด้วยนิสงส์ที่ใช้เท้าพาร่างกายออกไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรผู้ที่เราไปชวนเขามาทำบุญเขาก็จะมาเป็นหมู่ญาติเป็นพวกพ้องของเราผูกพันด้วยความดีเราก็จะมีหมู่ญาติที่เวลาอยู่ร่วมกันแล้วมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นไม่ทะเลาะเบาะแว้งเพราะว่าเราผูกกันด้วยบุญเพราะนั้นโอกาสที่เราจะได้หมู่คณะหมู่ญาติหมู่คณะดีๆมันก็จะเกิดขึ้นได้ร่มเงาของญาติร่มเย็นกว่าเงาไม้เงาอาการหรือเงาใดๆทั้งสิ้นก็เพราะว่าเคยสร้างบุญร่วมกันมาอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดถึงแล้วก็สำคัญนะจ๊ะสำหรับผู้ที่ออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่จริงเราไปในฐานะผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอย้ำให้ติดใจให้แน่นเลยเท้ามันถึงจะก้าวออกไปได้ว่าเรากำลังจะไปทำหน้าที่ของผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอเพราะเราเกิดมาลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานหลวงพ่อลูกหลานคุณยายเรามีบุญหนุนกันมาอยู่ระดับหนึ่งแล้วมีบุญหนุนนำที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ได้เพราะนั้นเรากำลังทำหน้าที่ของผู้ให้และเป็นการให้โอกาสให้เรื่องสิ่งที่เป็นจริงให้แสงสว่างเข้าใจในเรื่องที่เป็นจริงของชีวิตว่าเกิดมาสร้างบารมีกว่าจะเข้าใจคำว่าเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยใจเธอมันต้องเป็นนึกถึงการสร้างบารมีออกแล้วนึกถึงว่านี่คือโอกาสที่เราจะเติมบารมีแล้วก็การสร้างบารมีของเรามันถึงจะทรงคุณค่าที่เราเกิดมาในชาตินี้เราเห็นคุณค่าการสร้างมหาทานบารมีว่าจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับเพราะเวลาเราไปเจอเขาเนี่ยมันจะมีหลายระดับถ้าเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรเต็มที่ทุกระดับจะเป็นโอกาสของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งสิ้นถ้าเราว่าเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรในทุกระดับได้แล้วก็สำเร็จเพราะนั้นความสำเร็จในชีวิตทุกระดับมันก็จะเกิดขึ้นจะเป็นว่าเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับทรัพย์ที่ทำทานไปแล้วนั้นก็จะเพิ่มพูนจากสมบัติเล็กก็จะเป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้กับเราอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วนตายแล้วก็นำพาไปสวรรค์ด้วยบุญที่เราได้ทำมานั่นคือบุญที่เราทำนั้นติดอยู่กลางกายติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย

ไม่มีใครพลาดไปได้เราไปเกิดถึงที่ไหนบุญอันนี้ก็ไปหล่อเลี้ยงเราถึงที่นั่นเพราะมันอยู่ที่การกายเราเองเราไปทำหน้าที่เท่ากับไปเปิดประตูสวรรค์และรักษาสมบัติให้เขาด้วยไปเปลี่ยนสมบัติของเขาให้เป็นมหาสมบัติติดไปในภพเบื้องหน้าเท่ากับให้อุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้ชีวิตที่ดีงามแก่เขาเพราะฉะนั้นเราไปในฐานะผู้ให้ต้องไปด้วยความปลื้มปิติถ้าเราไปในฐานะผู้ให้ใจมันจะสดชื่นมีความปลื้มปิติแล้วถ้ายิ่งทำสำเร็จบุญเพิ่มเติมมันจะยิ่งปิติใครที่นึกถึงความปลื้มไม่เคยออกโอกาสเธอมาถึงแล้วไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรถ้าเธอทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วเขาเข้าใจเราไปช่วยเขารักษาสมบัติให้เขาให้เขาเข้าใจถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะได้ใช้สมบัติเขาทำงานทำบุญแล้วก็จะได้เป็นที่มาแห่งบุญที่จะติดตัวเขาข้ามภพข้ามชาติเวลาเขาเข้าใจในบุญเราเห็นความปลื้มปิติใจมันจะยิ่งเพิ่มพูนเพราะนั้นเราไปในฐานะของผู้ให้ต้องไปด้วยความปลื้มปิติอย่างองอาจกล้าหาญผู้ขอเนี่ยเธอไปดูมันจะงอผู้ขอที่ไหนมันจะองอาจแต่เราไปในฐานะผู้ให้ไปด้วยความปลื้มปิติอย่างองค์อาจกล้าหาญทุกย่างก้าวเดินเหมือนอยู่บนดอกบัวอานิสงส์การทำหน้าที่ผู้นำกัลยาณมิตรมีมากมายใครไม่เคยทำก็ไปทำนะใครเคยทำก็ทำให้เยอะๆเวลาบุญส่งผลแล้วเราจะปลื้มเห็นไหมเพราะนั้นคนที่นึกเรื่องปลื้มในบุญไม่ค่อยออกให้ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเติมบุญตรงนี้เติมให้มันจนกระทั่งเราจะดีใจอ่ะที่เขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเขาเข้าใจในเรื่องที่เราบอกให้เขารักษาสมบัติการรักษาสมบัติต้องรู้จักทำบุญสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาเข้าใจมันจะมาถึงเราเลยแล้วเราจะปลื้มเห็นไหมใครไม่เคยทำก็ให้ทำเยอะๆเวลาบุญส่งผลเราจะปลื้มเพราะฉะนั้นบุญกฐินปีนี้ไปชวนกันนะนะเวลามาเกิดร่วมยุคร่วมสมัยผู้มีบุญมาเกิดพร้อมๆกันต่างก็มีบุญต่างมีสมบัติประชาชนก็มั่งคั่งประเทศชาติก็มั่นคงเพราะว่าเอาผู้มีบุญมีปัญญามาเกิดร่วมกันไปทำหน้าที่กันให้เต็มที่นะลูกนะเธอฟังคำว่าเพราะว่าเอาผู้มีบุญมีปัญญามาเกิดร่วมกันเพราะนั้นเราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรพวกพ้องเพื่อนพ้องที่เข้าใจในบุญมันก็จะมาอยู่ร่วมกันมีทั้งบุญมีทั้งสายสมบัติหล่อเลี้ยงมีพวกพ้องมิสหายเป็นกลุ่มเป็นก้อนการเดินทางสร้างบารมีต่อไปในภาคข้างหน้าเราจะไม่เหงาถึงเวลาเราอยากจะนั่งปฏิบัติแล้วอยู่เงียบๆเราก็ทำได้แต่ถึงเวลาที่เราจะต้องทำบุญร่วมกันก็จะมีมิตรสหายเข้ามาร่วมแล้วก็จะได้ทำบุญร่วมกันเป็นสิ่งที่เราเลือกสถานะได้เห็นไหมทบทวนโอวาทวันนี้ส่งคุณค่านะวันนี้มหากาลทานกฐินที่หลวงพ่อตั้งกันมานานมาจนกระทั่งมาถึงปีนี้เขาไปทำกัน 30,000 วัดทั่วแผ่นดินกล่าวส่งมาว่าเฉพาะวันนี้วันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ลาวกัลยาณมิตรของเรา

0: ที่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อไปทำหน้าที่ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปทำหน้าที่นำกฐินไปถึงวัดต่างๆตัวเลขวันนี้คือ3,558
1: สาธุ
0: 3,558วัดในวันเดียวจะมีใครคิดจะทำบุญใหญ่ๆอย่างนี้บ้างแต่ก็ต้องอาศัยลูกๆไปช่วยกันทำเพราะนั้นลูกๆทุกคนไปทำหน้าที่3,558วัดในวันนี้ให้ทำไปด้วยใจใสๆใจดินใจที่มีความดีใจมีความปลื้มที่ว่าเราจะก้าวเท้าไปตามวัดต่างๆถึงจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็จะไปเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์จะเป็นบุญที่เราไปถึงจังหวัดต่างๆทั่วแผ่นดิน 3,558 วัดเพราะนั้นเหล่ากัลยาณมิตรที่ไปทำหน้าที่ให้ปลื้มปิติเถอะเราได้ทำหน้าที่แทนหลวงพ่อแล้วบุญอันนี้จะเป็นบุญที่หล่อเลี้ยงความตั้งใจของท่านที่ท่านพูดให้ฉันได้ยินกับหูเลยว่าเราเกิดมาในยุคนี้เราจะไม่ยอมให้พระพุทธศาสนาร่วงโรยแต่พระพุทธศาสนาจะต้องรุ่งเรืองในยามที่หมู่คณะชาวพุทธเราเจอปัญหาจะเป็นปัญหาอะไรก็ช่างมันแต่ขอให้เราได้ทำหน้าที่เถอะแล้วการทำหน้าที่ของเรานั้นจะทำให้เจตนาของครูของเราคือครูไม่ใหญ่ของเราท่านสำลิดที่ผลและอยากจะบอกว่าปีนี้ฉันเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแม้ว่าข้างนอกเขาจะลำบากเขาจะมีเหตุการณ์ที่เขาถือว่าวิกฤตระดับหนึ่งแต่ว่ากฐินที่เราไปนะจะเป็นสิ่งที่ไปเสริมในจุดที่มันกำลังจะร่วงโรยให้อยู่ได้แล้วก็รุ่งเรืองขึ้นเพราะนั้นเรากันนี้เราจะไปด้วยพระไตรจีวรแล้วก็ปัจจัยสีที่จะไปช่วยเหลือหล่อเลี้ยงให้ทุกแหล่งทุกที่ที่ไปถึงให้กลับมาสว่างสวยและรุ่งเรืองและมีความหวังเพราะถ้าเขามีความหวังการช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนาก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่แล้วมันจะเป็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาที่จะไม่ร่วงโรยแต่มันจะยืนหยัดอยู่ได้พร้อมกับขอโอกาสที่จะกลับคืนเข้าสู่ความรุ่งเรืองร่วงโรยกับรุ่งเรืองนี่มันคนละทางกันเลยนะจ๊ะแต่กรณีของเราจะไปทำสิ่งที่กำลังจะร่วงโรยให้มีโอกาสกลับมาสู่ความรุ่งเรืองให้สมเจตนาของครูไม่ใหญ่ของเราเมื่อเธอไปทำหน้าที่นี้สำเร็จบุญเกิดขึ้นให้นึกถึงผู้ที่เป็นต้นกำเนิดที่ให้โอกาสในการทำบุญ30,000วัดในครั้งนี้ด้วยใจกตัญญูนึกถึงบุญที่เราทำนึกถึงพ่อของเราน้อมถวายท่านด้วยใจกตัญญูเป็นบุญถึงท่านแล้วความเจริญรุ่งเรืองของเรามันก็จะมาเพราะมันจะอยู่บนพื้นฐานที่ท่านคอยดูแลอุ้มชูลูกๆทุกคนเธอก็ได้บุญและยังได้ทำหน้าที่เป็นลูกกตัญญูนะโอ้ฉันก็เลยได้แต่ได้แค่ขยายของท่านนี่นะก็โอ้สุดจะซาบซึ้งเพราะว่าฉันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปทำรายละเอียดอะไรกันได้ขนาดนี้แต่ท่านเอารายละเอียดมาให้ฉันได้

0: นั้นฉันก็ในฐานะวันนี้ที่มาก็ขอรบกวนและขอเอาฉบับนี้กลับไปด้วยวันนั้นขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะจ๊ะ
1: สา
0: ธุกัลยาณมิตรไปทำหน้าที่ก็ทำเต็มที่นะจ๊ะให้ความปลื้มปิติติดเข้าไปในใจของกัลยาณมิตรทุกท่านและทำให้เจ้าภาพทุกท่านที่เราไปถึงวัดทุกวัดที่ไปถึงความเหน็ดเหนื่อยของเรามันจะอันตรธานไปเลยเพราะเราจะเห็นรอยยิ้มจากวัดทุกวัดมันจะคุ้มค่าความเหนื่อยของเราทุกคนเพราะนั้นทุกคนไปทำหน้าที่กันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ยังมีอีกสิบกว่าวันนะสาธุสาธุขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านล่วงหน้าสาธุจ้าขอเจริญพร

ุกครั้งที่เรานั่งหลับตาแม้มืดเมื่อยฟุ้งบุญก็ยังเกิดขึ้นในตัวแม้ไม่มากมันก็ยังมีก็เท่ากับว่าบุญได้ถูกสั่งสมไปเรื่อยๆทุกวันจนกระทั่งถึงจุดที่เราประสบความสำเร็จแปลว่าทันทีที่เรานั่งหลับตาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ได้ชื่อว่ากรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวล้านเปอร์เซ็นต์แล้วความไม่สำเร็จมีเพียงประการเดียวคือไม่ได้ทำถ้าได้ทำก็จะค่อยๆทำได้จะสว่างช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญขอให้เริ่มลงมือทำให้สม่ำเสมอเดี๋ยวเราก็ได้

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่อยากยังได้ปรารภเพิ่มเติมนะคะว่าบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนานั้นจะส่งผลให้เราเป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสวสามารถสอนตัวเองเตือนตัวเองให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและยิ่งเราได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยแล้วบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราเคยทำผิดพลาดมาในอดีตชาติจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะมาลายหายสูญดังนั้นเราต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนานั่งธรรมะประกอบความเพียรอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะ

ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวัตินอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียว

เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็

ธอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่จรณในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายหรือทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่จระในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งหึดหัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบาย

อย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากใจหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเดี๋ยวให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสใสหรือเพชรใสใสได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสใสอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างใน

แม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไม่จะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ระพริบธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวง

จงเป็นผู้ปราศ

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

อุบัติทวันตราย

0: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานซึ่งทางสถานีจะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญนะคะจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะและเช้านี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมงานบุญนี้ดูแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสนะครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านคุ้มบุญครับสวดธรรมจักรปะวัตนสูตรที่จิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจของเราทุกคนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกฝ่ายด้วยนะคะส่วนเรื่องการติดตามรับชมนะคะกิจกรรมงานบุญดีๆแบบนี้ตลอดทั้งวันของทางสถานีสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะเมื่อเข้าไปแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกนะคะช่องทางในการติดตามรับชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube นะคะโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะเข้าไปแล้วอย่าลืมนะคะที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะเราจะได้มาร่วมกันเติมบุญในทุกๆวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ
0: ครับก่อนที่คุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกนะครับจะได้ร่วมกันประกอบบุญญกิริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาครับเช่นเคยในวันนี้ทางรายการจะได้น้อมนำเรื่องราวจากในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีนะครับในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของท่านพัตติกะเศรษฐีครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในอดีตกาลนั้นก็มีเศรษฐีประจำเมืองคนหนึ่งนะครับในเมืองพาราณสีมีนามว่าคันธาเศรษฐีครับซึ่งเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากทีเดียวพร้อมด้วยข้าทาสปริวารไม่ต้องทำมาหากินเสวยสมบัติที่เป็นมรดกของบิดามารดาแล้วก็ของบรรพบุรุษวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าท่านคันธาเศรษฐีนะครับก็ได้ตรวจดูกองทรัพย์แล้วก็คิดขึ้นว่าบรรพบุรุษของเราพากันสั่งสมทรัพย์แล้วก็ละทิ้งกันไปเสียเพราะเป็นผู้ไม่ฉลาดในการนำทรัพย์ไปด้วยส่วนตัวเรานี่แหละจะเป็นผู้ถือออมทรัพย์นี้ติดตามตัวไปด้วย
1: ค่ะเมื่อคิดได้ดังนั้นเนี่ยนะคะท่านเศรษฐีก็จึงใช้ทรัพย์แสนหนึ่งค่ะทำที่อาบน้ำด้วยแก้วผลึกค่ะแล้วก็ใช้ทรัพย์อีกแสนหนึ่งทำกระดานแก้วผลึกสำหรับรองอาบน้ำนะคะใช้ทรัพย์แสนหนึ่งทำบัลลังก์สำหรับนั่งและใช้ทรัพย์แสนหนึ่งทำถาดใส่อาหารค่ะทรัพย์อีกแสนหนึ่งนะคะทำที่รองถาดอาหารนอกจากนี้ยังใช้ทรัพย์อีกหนึ่งแสนค่ะมาทำมนดบนะคะที่เป็นที่บริโภคอาหารและสร้างสีหบัญชรด้วยทรัพย์อีกหนึ่งแสนและในทุกๆวันค่ะจะใช้ทรัพย์1,000เพื่อทำอาหารเช้าใช้

0: ทรัพย์อีก 1,000 เพื่อทำอาหารเย็นแต่ในวันเพ็ญค่ะก็จะสั่งให้จ่ายทรัพย์100,000เพื่อทำอาหารสำหรับกินโชว์คนในเมืองและใช้ทรัพย์อีก100,000เพื่อตกแต่งพระนครให้คนเนี่ยนะคะตีกลองประกาศให้มหาชนเนี่ยมาดูการบริโภคของตน
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องราวที่มี
0: นี่ถ้าสมัยก่อนมีโซเชียลนี่ต้อง
1: ดังเรียบร้อยนะฮะหลายคนก็จะได้มาดู
0: ต้องอัพสตอรี่ทุกวันเลยนะ
1: ขนาดนั้นทีเดียวนะแต่ทีนี้ปรากฏว่ายุคนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นชาวชนบทเนี่ยเป็นผู้บรรทุกฟืนเข้ามาในพระนครเห็นการบริโภคของท่านขันทเศรษฐีแล้วครับก็อยากจะรับประทานอาหารนั้นมากเพราะตนเนี่ยไม่เคยได้รับประทานอาหารดีๆเลยจึงได้ไปกล่าวบอกกับท่านขันทเศรษฐีขึ้นนะครับว่าแต่ว่าท่านเศรษฐีเนี่ยบอกว่าจะให้กินฟรีๆเนี่ยไม่ได้จะต้องทำงานให้ครบ3ปีก่อนแล้วจะให้อาหาร1ถาดให้1ถาดเท่านั้นนะ
0: ให้แค่นั้น
1: ทีนี้บุคคลผู้นี้นะครับก็ตกลงแล้วก็ด้วยเหตุนี้นั่นเองครับผู้คนจึงขนานนามเขาว่านายพัตตภติกะนั่นเองก็แปลว่าบุคคลผู้รับจ้างทำงานเพื่อพัตตาหารนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อเขาเนี่ยทำงานครบ3ปีแล้วครับปรากฏว่าท่านขันทเศรษฐีเนี่ยก็ให้ทรัพย์แก่คนครัวไปทำอาหารให้แก่นายพัตตภติกะจากนั้นก็ให้คนเนี่ยเอากลองไปเที่ยวตีประกาศในพระนครว่านายพัตตภติกะทำการรับจ้างตลอด3ปีในเรือนของขันทเศรษฐีได้อาหารถาดหนึ่งขอชนทั้งหลายจงมา

0: นะคะฝ่ายนายภัตตาภัตติกะเนี่ยนะคะกำลังก้มหน้าก้มตาเตรียมจะรับประทานอาหารอันโอชะเลยนะเพราะว่าแลกมาได้ตั้งถาดหนึ่งเนี่ยนะ
1: คร
0: ั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเหาะมายืนอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาทันทีแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยได้ทำการรับจ้างในเรือนคนอื่นถึง3ปีเพื่ออาหารถาดเดียวเพราะไม่ได้ให้ทานเอาไว้ในอดีตอาหารนี้จะรักษาชีวิตเราเพียงวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าอาหารนี้จะรักษาชีวิตเราไว้หลายพันโกฏิตักทีเดียว
1: ทีนี้นายพัตตาภัตติกะนะครับก็ได้ถวายอาหารนั้นแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านะครับแล้วก็กล่าวขึ้นทันทีครับว่าท่านขอรับเพื่ออาหารถาดเดียวผมต้องทำงานรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึง3ปีได้รับความทุกข์ยากมากบัดนี้ขอความสุขจงมีแก่กระผมในที่ที่เกิดแล้วขอกระผมพึงมีส่วนในธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดจากนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับก็ได้กล่าวขึ้นว่าเอวังโหตุซึ่งก็แปลว่าขอความปรารถนาจงสำเร็จเหมือนแก้วสารพัดนึกขอความดำริทุกอย่างจงบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นการกระทำของนายพัตตาภัตติกะนะครับก็ดังไปทั่วเมืองทีเดียวเมื่อท่านขันธเศรษฐีนะครับได้ฟังดังนั้นแล้วก็ได้กล่าวขึ้นว่าน่าอัศจรรย์นายพัตตาภัตติกะได้ทำสิ่งที่บุคคลทำได้โดยยากเรามีสมบัติมากขนาดนี้แต่ยังไม่เคยได้ให้สิ่งใดแก่ใครเลยขันธเศรษฐีนะครับจึงได้มอบทรัพย์แก่เขา 1,000 แล้วก็ขอแบ่งบุญด้วยแบ่งสมบัติที่มีอยู่ของตนครึ่งหนึ่งให้นายพัตตาภัตติกะนั่นเองครับ
0: ค่ะและต่อมานะคะเมื่อพระราชาทรงทราบค่ะจึงเรียกให้นายพัตตาภัตติกะเนี่ยเข้าไปเข้าเฝ้านะคะแล้วก็พระราชทานทรัพย์ให้ค่ะเพื่อมีส่วนในบุญนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังพระราชทานทรัพย์ให้อีกเป็นจำนวนมากแล้วก็แต่งตั้งให้พัตตาภัตติกะเศรษฐีนะคะถูกยกระดับให้เป็นสหายกับคันธเศรษฐีด้วยนะคะเมื่อได้เป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่ประมาทเหมือนเดิมค่ะมุ่งมั่นสั่งสมบุญให้ทานไม่ว่างเว้นจากการบริจาคทานไปจนตลอดชีวิตค่ะเมื่อละจากอัตภาพนั้นแล้วนะคะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะเป็นเทพบุตรผู้มีทิพยวิมานสว่างไสวพรั่งพร้อมด้วยบริวารและเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ทุกอย่างค่ะ
1: ดังนั้นเราก็มาดำเนินตามรอยแบบอย่างของนายพัตตาภัตติกะนะครับพยาใจของเราให้กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ร่วมกันถวายทานนี้เป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนเสร็จครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพ ข้ามชาติเลยทีเดียว

พราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณัง

0: ังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสร

กราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละ

และให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุรชัยจิตเพียรค้าท่านธรรมยังพุทธสาภาควะโตปุปภาคณ

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: อันธรรมยังปิณฑปาตะธาตุปฏิกูละปฏิ

0: อธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคียมทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงเป็นที่ประชุมรวมลงแห่งธรรมทั้งหลายดุจรอยเท้าของสรรพสัตว์ทั้งหลายในพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นที่ย่อมประชุมรวมลงในรอยเท้าช้างใครก็ตามที่มีความไม่ประมาทอยู่ในใจความคิดคำพูดและการกระทำของบุคคลนั้นก็จะถูกต้องร่องรอยในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายหากเรามีความไม่ประมาทฝังลึกอยู่ในใจแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งความไม่ประมาทที่แท้จริงนั้นก็คือการมีสติอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาใจหยุดนิ่งอยู่กลางธรรมะกลางพระรัตนตรัยหากทำได้อย่างนี้นะเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทเป็นชีวิตที่ปลอดภัยและก็มีชัยชนะอย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัมมาทิฏฐิสูตรว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งใจไว้ชอบกล่าววาจาชอบทำการงานชอบด้วยกายผู้มีการสดับมากทำบุญเอาไว้มากในชีวิตอันมีประมาณน้อยในมนุษยโลกนี้บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์หนทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ต้องเริ่มต้นด้วยความคิดคำพูดและการกระทำที่ถูกต้องดีงามคือมีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานเสียก่อนกายวาจาใจต้องสะอาดบริสุทธิ์เพราะสวรรค์เป็นดินแดนอันเป็นทิพย์มีความละเอียดและประณีตใจของบุคคลผู้ปรารถนาสวรรค์ก็ต้องละเอียดประณีตตามไปด้วยอีกทั้งต้องสั่งสมบุญเอาไว้มากๆบุญจะเป็นเครื่องอำนวยความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิตส่งผลให้เราได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยไม่ยากแม้จะสั่งสมบุญในช่วงสั้นๆในโลกมนุษย์แต่การเสวยผลบุญในสวรรค์มีความยาวนานมากกว่าสำหรับวันนี้เรายังคงมารับฟังเรื่องราวในอดีตชาติของมหาวาสิกาวิสาขากันต่อนะจ๊ะในพระไตรปิฎกได้กล่าวเอาไว้ว่าขณะนี้มหาวาสิกาวิสาขาได้ประบังเกิดเป็นเทพนารีในสวรรค์ชั้นนิมมานารดีเป็นอัครมเหสีของท้าวสนิมิตเทวราชด้วยความที่ได้สั่งสมบุญมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเราได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นนักสร้างบารมีที่ไม่หวาดหวั่นในสังสารวัฏและในแต่ละภพชาติที่ผ่านมาท่านไม่เคยประสบความยากลำบากหรือตกต่ำในชีวิตเลยเราได้ดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามมาตลอดดังนั้นพระท่านได้บรรลุอริยธรรมเบื้องต้นแล้วตามปกติของบุคคลทั่วไปจะต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกอย่างมาก

ก็ไม่เกินเจ็ดชาติแต่ท่านจะไม่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพราะบุญในตัวของท่านน่ะมีมากจะเสวยทิพยสมบัติอันยาวนานในเทวโลกชั้นต่างๆอย่างเดียวซึ่งมีเพียงผู้มีบุญไม่กี่ท่านเท่านั้นที่ทำได้อย่างนี้จากนั้นก็จะทำฌานให้เกิดขึ้นจะได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีบุคคลแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกท่านจะไปทำพระนิพพานให้แจ้งในพรหมโลกโน้นพบชาติในอดีตของท่านที่หลวงพ่ออยากจะเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้เนี่ยเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านบังเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงพาราณสีเป็นผู้มีรูปโฉมงดงามกว่าใครๆในชมพูทวีปอีกทั้งเป็นผู้มีปัญญาฉลาดหลักแหลมมากและประยุรญาติขนานพระนามว่าสุเมธาหมายถึงผู้ที่มีปัญญาดีทางด้านพระเจ้าพรหมทัตก็มีพระโอรสนามว่าสุรุจิกุมารเมื่อทั้งสองพระองค์เจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวแล้วพระราชบิดาของทั้งสองฝ่ายก็มีพระประสงค์จะให้อภิเษกสมรสกันพระเจ้าพรหมทัตทรงประทานบรรณาการเป็นอันมากทรงพวกอำมาตย์ไปเพื่อต้องการพระนางสุเมธามาอภิเษกเป็นอัครมเหสีของพระโอรสขณะที่พวกอำมาตย์ยังมาไม่ถึงพระเจ้าพาราณสีตรัสถามพระเทวีว่านางผู้เจริญอะไรหนอเป็นทุกข์อย่างยิ่งของมาตุคามพระเทวีกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมความหึงหญิงที่ร่วมสามีเป็นความทุกข์ของมาตุคามเจ้าค่ะมารับทราบอย่างนี้แล้วด้วยความรักในพระธิดาจึงทำพระทัยที่จะช่วยเรื่องพระธิดาสุเมธาจากทุกข์นั้นสมประสงค์จะให้พระธิดาเป็นมเหสีคนเดียวของพระเจ้าสุรุจิพระอมมาตพากันมาถึงพระเจ้าพาราณสีจึงทรงต่อรองกับพวกอมมาตว่าพระองค์ประสงค์ที่จะให้พระธิดาแก่ผู้ที่จะครองนางผู้เดียวเท่านั้นหากสุรุจิราชกุมารปรารถนาพระธิดาของเราก็ต้องพิเศษกับนางเพียงผู้เดียวฝ่ายอมมาตได้ทรงข่าวกลับไปทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทราบพระราชาตรัสว่าราชสมบัติของเราน่ะใหญ่หลวงมิถิลานครมีอาณาเขตถึง7โยชน์กำหนดแห่งชัยชนะที่พระองค์ได้รับก็กว้างขวางถึง300โยชน์อย่างต่ำสุดควรจะได้สตรี 16,000 นางจึงไม่ยอมรับคำต่อรองของพระเจ้าพาราณสีแต่พระกุมารสุรุจิเพียงได้สดับพระประสมบัติของพระนางสุเมธาก็ปรารถนาอยากจะได้นางน่ะมาเป็นคู่ครองเพียงคนเดียวจึงบอกพระราชบิดามารดาว่าจะครองนางผู้เดียวเท่านั้นโปรดเชิญนางมาเถิดพระราชบิดาก็ไม่ทรงขับพระทัยของพระกุมารทรงส่งทูตไปอัญเชิญพระนางมาพร้อมด้วยบริวารขบวนใหญ่แล้วทรงอภิเษกพระนางให้เป็นมเหสีของพระกุมารพระนางสุเมธาทรงครองรักกับสุรุจิราชกุมารตลอด 10,000 ปีแต่ก็ยังไม่ทรงให้กำเนิดพระโอรสหรือพระธิดาเลยต่อมาชาวเมืองประชุมกันในท้องพระราชหลวงเพื่อทูลอ้อนวอนให้พระราชาทรงหารัชทายาทองค์ต่อไปว่าการที่พระองค์ทรงมีพระเทวีพระนางเดียวเป็นการยากที่จะให้กำเนิดรัชทายาทธรรมดาราชสกุล
ต้องมีหญิงอย่างน้อย

พระนางพระองค์โปรดรับสตรีเหล่าอื่นเถิดพระเจ้าค่ะแต่พระราชาก็ไม่ปรารถนาจะครองหญิงอื่นเพราะไม่ต้องการตราบัดสัตว์ที่ให้ไว้กับพระนางสุเมธาพระนางสุเมธาทรงสดับพระดำรัสนั้นก็ดำริว่าพระราชามิทรงนำสตรีอื่นๆมาเลยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นคนจริงแต่เรานี่แหละจะหามาถวายพระองค์เองจึงรับสั่งให้อำมาตย์นำสตรีแรกรุ่นจากเชื้อพระวงศ์ 1,000 จากเชื้อขุนนาง 1,000 จากเชื้อเศรษฐี 1,000 จากนางระบำผู้ชำนาญในการฟ้อนรำทุกอย่าง 1,000 รวมเป็น 4,000 นางซึ่งล้วนแต่เป็นที่เห็นชอบของพระนางทั้งสิ้นเมื่อหญิงเหล่านั้นอยู่ในราชสกุลตั้ง 10,000 ปีก็ไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสหรือพระธิดาได้เลยพระนางจึงคัดหญิงชุดใหม่เข้าไปถวายอีกถึง3ชุดชุดละ 4,000 นางก็ยังไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสพระธิดาได้อีกตามเคยล่วงไป 40,000 ปี

รวมกับเวลาที่พระเจ้าสุรุจิทรงอยู่กับพระนางสุเมธาอีก 10,000 ปีเป็น 50,000 ปีเมื่อ 50,000 ปีผ่านไปแล้วพระราชาจึงตรัสบอกพระเทวีทั้ง 16,000 นางว่าพวกเธอจงทำการบวงสรวงหรือทำพิธีกรรมเพื่อปรารถนาบุตรเถิดพระเทวีทั้งหมดเมื่อปรารถนาพระโอรสก็พากันนอบน้อมเทวดาบำเพ็ญวัตรต่างๆตามที่ตนนับถือบางพระนางกับประพฤติวัตรเหมือนโคก็มีเหมือนแพะก็มีบางกับประพฤติวัตรเหมือนแกะและเหมือนลาพระโอรสพระธิดาก็ยังไม่ถือกำเนิดอยู่นั่นเองฝ่ายพระนางสุเมธาอัครมเหสีเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ตนเองจะต้องทำการบวงสรวงเทวดาเพื่อปรารถนาบุตรครั้นถึงวันขึ้น15ค่ำพระนางทรงสมาทานอุโบสถศีลประทับนั่งเหนือพระแท่น

เมื่อนึกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาให้ได้เทพบุตรผู้มีบุญได้จุติลงมาเกิดเป็นโอรสของพระนางด้วยเดชแห่งศีลของพระนางสุเมธาที่พบของท้าวสักกะก็ได้เกิดอาการหวั่นไหวท้าวสักกะทรงตรวจดูด้วยทิพยจักขุก็ทราบว่าพระนางสุเมธา

สมอกับพระนางสุเมธาก็ทอดพระเนตรเห็นนรการเทวบุตรผู้ได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วจึงเสด็จกลับไปเชื้อเชิญนรการเทพบุตรให้จุติไปเกิดเป็นพระโอรสของพระนางสุเมธาส่วนว่าเทพบุตรจะรับคำเชื้อเชิญหรือไม่และเทพบุตรท่านนี้เนี่ยมีประวัติการสร้างบุญเอาไว้อย่างไรบ้างเรามาติดตามฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆมันสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆเวลาปรารถนาอะไรก็จะได้สมหวังดังใจปรารถนากันทุกประการนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไปทุกภพทุกชาติมีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ผมเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี2520แล้วก็มาวัดอย่างต่อเนื่องรวมเวลาได้28ปีเต็มแล้วครับย่างปีที่29พ่อของผมจะเป็นคนจีนย้ายมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ28ปีพ่อเริ่มสร้างฐานะด้วยอาชีพรับเป็ดไก่จากทั่วทุกภาคส่งขายต่อให้ลูกค้ารายใหญ่

ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงด้วยอุปนิสัยขยันและเอาจริงเอาจังของพ่อนับวันกิจการก็โตขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นจากโรงไก่เล็กๆแล้วก็ขยับขยายเป็นโรงไก่ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วจริงอยู่ถึงแม้จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเวรปานาติบาตเพราะต้องฆ่าสัตว์ไปแล้วไม่ต่ำกว่าพันชีวิตโอ้เส้นขนละชาติเนี่ยเอาเรื่องกันนะตัวมีก็หลายขนถ้าหลายตัวก็คูณนึงก็ไปพ่อเป็นคนเฉียบขาดหน้าเกรงขามถึงพ่อจะไม่เคยได้เข้าวัดแต่ก็มีน้ำใจช่วยเหลือญาติพี่น้องเสมอสงเคราะห์ญาติหากญาติพี่น้องคนใดขัดสนเงินทองไม่มีเงินซื้อโลงศพหรือห่วงซุ้ยพ่อก็จะเป็นธุระให้อย่างเต็มใจเราจะอาชีพค้าเป็ดไก่แล้วพ่อเคยเปิดโรงงานทำวุ้นเส้นลงทุนไปก้อนโตแต่ไม่นานก็ถูกโกงภายหลังจึงหันมาเปิดร้านขายอะไหล่รถยนต์จึงมีรายได้เสริมมาอีกทางหนึ่งแต่พ่อก็ยังไม่เลือกอาชีพค้าเป็ดไก่กระทั่งคืนหนึ่งพ่อฝันว่าป้าที่เสียชีวิตไปนานแล้วมาขอส่วนบุญจากพ่อแต่พ่อกลับไล่ตะเพิดไปอย่างไม่ใยดีเพราะสมัยที่ป้ายังมีชีวิตอยู่พ่อกับป้าไม่ถูกกันวันต่อมาพ่อก็ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันท้องร่วงรุนแรงถึงกับหมดสติไปนานหลายวันจนหมอลงความเห็นว่าคงไม่รอดแน่แต่พอเข้าวันที่สามจู่ๆพ่อก็ลืมตาขึ้นพอได้สติกลับคืนมาพ่อก็รีบบอกให้ผมไปไหว้พระบอกว่าที่พ่อรอดมาได้ก็เพราะพระช่วยพากลับมาพ่อยืดอายุมาได้อีก3ปีแต่แล้ววันหนึ่งก็หายใจไม่ออกเป็นเหตุให้เสียชีวิตลงทันทีขณะอายุได้59ปี5ปีต่อมาภรรยาของผมก็ไปทำความสะอาดห้องนอนที่พ่อเคยอยู่ขณะที่เปิดตู้เก็บของปรากฏว่ามีวัตถุชิ้นหนึ่งตกลงมาที่พื้นเธอจึงหยิบขึ้นมาแล้วก็รีบเอาไปวางไว้ที่เดิมโดยที่ไม่ทันสังเกตว่าคืออะไรแต่แปลกที่วัตถุชิ้นนั้นกลับตกลงมาอีกเธอก็หยิบไปวางใหม่อีกแต่ก็ยังตกลงมาอีกจนเธอนึกเอะใจก็เลยหยิบมาให้ผมดูปรากฏว่าเป็นหัวเข็มขัดของพ่อผมลองเอาไปให้ร้านทองดูทราบว่าเป็นทองแท้หนัก5บาทเจ้าของร้านเห็นเข้าก็อยากได้ถึงหน้าตามาขอซื้อถึงที่บ้านแต่ผมก็ไม่ยอมขายเราตั้งใจจะนำไปถวายคุณยายอาจารย์พระองค์บุญหล่อหลวงปู่ทองคำในนามของพ่อหลังจากถวายหัวเข็มขัดไปแล้วผมก็เดินมากราบคุณยายอาจารย์อีกครั้งคราวนี้ผมยื่นรูปถ่ายของพ่อถวายให้กับคุณยายอาจารย์แล้วกราบขอบารมีธรรมของคุณยายให้ช่วยพ่อผมด้วยคุณยายอาจารย์รับรูปนั้นมาดูหลับตานิ่งครู่หนึ่งสักพักก็พูดกันว่าเออคุ้นๆจำได้แล้วไม่ต้องแล้วผมได้แต่ทำหน้างงๆเพราะแทนที่คุณยายจะเก็บรูปนั้นไว้เหมือนเช่นทุกรายที่มาขอให้คุณยายอาจารย์ช่วยแต่ท่านกลับส่งคืนผมถึงอย่างไรผมก็มั่นใจว่าคุณยายคงไม่ทิ้งพ่อของผมอย่างแน่นอนครับพี่ชายคนที่สองเป็นคนเรื่อยเฉยหยิบการงานสิ่งใดก็ไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรก่อนพ่อเสียชีวิตท่านได้ยกร้านอะไหล่รถยนต์ให้ผมดูแลแต่เพราะผมเป็นน้องจึงตัดสินใจยกกิจการให้พี่ไปส่วนผมก็ย้ายไปเปิดร้านของตัวเองแต่ยังไม่ทันไรกิจการที่พี่ชายรับช่วงต่อก็มีปัญหาหนี้สินมากมายพี่ชายถึงกับถูกขู่ฆ่าผมถึงสงสารก็เลยเข้าไปช่วยในสุดก็เลย

ติดร่างแหไปด้วยเรื่องมีอยู่ว่าพี่ชายนำโฉนดที่ดินไปค้ำประกันให้กับเจ้าหนี้รายหนึ่งผมพยายามเจรจาเพื่อขอผ่อนใจแต่เขาก็ไม่ยอมดึงดันจะยึดบ้านให้ได้แล้ววันหนึ่งผมก็รู้สึกปวดหัวอย่างมากจะไปเฝ้าร้านของพี่ชายไม่ไหวจะได้โทรตามน้องชายขอร้องให้เขาไปดูแลร้านแทนน้องชายก็ตอบตกลงอย่างง่ายได้วันต่อมาขณะที่น้องชายนั่งเฝ้าร้านอยู่เวลาบ่ายคล้อยก็มีชายชะกันสองคน

ผู้ว่าจ้างหรือจะมอบเงินให้เขาพาครอบครัวหลบหนีไปอยู่ที่อื่นผมจึงตัดสินใจมอบเงิน 30,000 บาทให้เขาไปทันทีเพื่อรักษาชีวิตไว้แล้วเรื่องทุกอย่างถึงลงเอยดีปัจจุบันพี่ชายคนที่สองที่ก่อนหนี้สินไว้ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคหัวใจขณะอายุได้เพียง55ปีภรรยาของผมมีพรสวรรค์ด้านตัดเย็บเสื้อผ้าเธอเคยคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดชุดราตรีจนได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับฮ่องกงแต่วันที่ต้องไปฮ่องกงเนี่ยเผอิญมาตรงกับวันบวชเพื่อนของญาติคนหนึ่งพอดีแน่นอนว่าเธอต้องเลือกไปฮ่องกงโดยไม่ต้องสงสัยแต่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอต้องเปลี่ยนใจจู่ๆขณะกำลังจะไปฮ่องกงก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆกระซิบที่ข้างหูบอกเธอว่าให้ไปเจอเขาได้แล้วโรแมนติกแบบขนลุกสู้แต่เขาไหนก็ไม่รู้เธอขนลุกสู้จริงๆด้วยรีบโทรยกเลิกตั๋วนั้นทันทีแล้วก็ตัดสินใจไปร่วมงานบวชโดยไม่ลังเลใจส่วนผมเองก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานบวชเช่นเดียวกันจุดนี้จึงเป็นเหตุให้เอกนางเอกก็ได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกหลังจากงานบวชเราต่างคนต่างก็ดูใจกันดูไปดูมาแล้วก็ดูมาดูไปไม่ทันถึงปีไม่อยากจะดูนานกว่านี้ก็ตัดสินใจแต่งงานกันทันทีสรุปว่าเรามีพยานรักด้วยกัน3คนเป็นชาย2หญิง1ปัจจุบันนี้เธออายุ51ปีแล้วเดี๋ยวทิศตัวเป็นครูสอนโยคะที่สวนลุมแล้วก็ยังทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนใหม่มาวัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า20ปีแล้วครับครั้งหนึ่งมีอุบาสกรุ่นเก่าคนหนึ่งปัจจุบันมรณภาพในเพศพระภิกษุได้หลายปีแล้วเดินตรงรีเข้ามาหาผมทั้งที่ยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนท่านจับมือผมแล้วก็ทักว่าชาติก่อนเราเคยเป็นพี่น้องท้องแม่เดียวกันชาตินี้ถึงจะไม่ได้เป็นพี่น้องแต่ก็จะเป็นสายบุญเดียวกันและการชัดว่าให้นำลูกคนโตไปถวายหลวงพ่อส่วนลูกคนแรกให้ไปถวายคุณยายสำหรับลูกคนกลางให้ไปเรียนให้จบด็อกเตอร์ผมก็แปลกใจมากว่าท่านรู้ได้อย่างไรน่ะว่าผมมีลูก3คนทั้งที่วันนั้นลูกๆผมก็ไม่ได้มาวัดด้วยอาทิตย์ถัดมาผมยังพาลูกชายคนโตไปถวายให้หลวงพ่อที่ศาลาดุสิตส่วนลูกสาวคนเล็กผมก็ยกให้เป็นลูกคุณยายคุณยายรับมาอุ้มไว้บนตักแล้วบอกผมว่าฝากกลับไปเลี้ยงด้วยนะลูกชายคนโตของผมเกิดตรงกับวันมาฆะบูชาปี2521ก่อนคลอดเขาอยู่ในท้องในท่านั่งไม่ยอมคว่ำหัวลงหมอจึงตัดสินใจทำคลอดด้วยวิธีผ่าท้องพอลูกชายเริ่มหัดพูดคำแรกที่เขาพูดขึ้นมาคือคำว่าพูดว่าตัดสะผมถามว่าอะไรนะเขาก็ตอบว่าตัสสะถามย้ำ3ครั้งก็ตอบ3ครั้งสมัยที่ลูกชายคนโตยังเด็กเขาจะชอบอยู่ทุดงมากยังเคยได้ติดตามพระไปอยู่ทุดงที่ถ้ำเชียงดาวอยู่นานเป็นเดือนแต่ไม่ว่าจะไปดูดวงที่ไหนทั้งพระทั้งหมอดูต่างก็ทักเป็นเหมือนกันว่าเขาจะต้องบวชตลอดชีวิตจนลูกชายเริ่มจะกลัวพอต่อเป็นวัยรุ่นเต็มตัวเขาก็เริ่มห่างวัดหลังจากเรียนจบแล้วก็ไม่ยอมมาวัดอีกเลยครับตรงกันข้ามกับลูกชายกลางซึ่งถูกทักให้ไปเรียนให้จบด็อกเตอร์ลูกคนนี้กลับได้เคยมาบวชสามเณรถึง2ครั้งครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นตอนนั้นผมเตรียมจะเซ้งร้านใหม่วันรุ่งขึ้นก็จะย้ายออกไป
แต่แล้วเช้าวันนั้นขณะที่ประ

0: อย่าเปิดประตูห้องนอนออกมาในตอนเช้าปรากฏว่ามีพระเลี่ยมทองขนาดเล็กเท่านิ้วก้อยจำนวน3องค์วางเรียงอยู่ที่พื้นหน้าห้องโดยที่ก็ไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรแต่ผมคาดว่าผู้ที่เอามาให้คงอยากมอบให้ลูกของผมทั้ง3คนเพื่อไว้เป็นพระประจำตัวพระเกจิท่านว่าน่าจะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์จากพิษณุโลกคำถามการที่พ่อล้มป่วยกระทันหันเกี่ยวข้องกับป้าที่มาเข้าฝันหรือไม่วิญญาณพ่อไปไหนในช่วง3วันที่ไม่รู้สึกตัวทำไมพ่อจึงบอกว่าพระพากลับมาพ่อรอดชีวิตมาได้เพราะบุญใดครับพ่อจากไปอย่างสงบโดยที่ไม่ทุรนทุรายเลยขณะจากไปพ่อรู้สึกอย่างไรมีกรรมนิมิตเป็นอย่างไรละโลกแล้วไปไหนพ่อทำอาชีพค้าสัตว์ปีกมา30กว่าปีกรรมนี้ส่งผลในชาตินี้และชาติต่อต่อไปอย่างไรครับเป็นเพราะพ่อหรือไม่ถึงทำให้ภรรยาผมเห็นหัวเข็มขัดทองเหตุใดถึงไม่มีใครเห็นเลยตลอด5ปีที่ผ่านมาทั้งนั้นในห้องนั้นเคยมีเพื่อนผมมาขอพักอาศัยอยู่นานเกือบปีพ่อได้รับบุญที่ผมนำหัวเข็มขัดทองไปถวายคุณยายแล้วใช่ไหมครับคุณยายได้ส่งรูปถ่ายของพ่อคืนเป็นเพราะคุณยายได้ช่วยพ่อผมแล้วหรือครับและผมมีวิบากกรรมใดถึงต้องมารับหนี้สินที่พี่ชายก่อไว้และยังถูกมือปืนรับจ้างตามค่าอีกแต่เพราะบุญใดจึงรอดมาได้อย่างบุดบิดพี่ชายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือยังครับเสียงผู้หญิงแก่ที่ภรรยาของผมได้ยินกระซิบที่ข้างหูเป็นเสียงใครเขาต้องการจะบอกอะไรหรือครับปัจจุบันหูข้างขวาของภรรยาใช้งานไม่ได้เป็นเพราะวิบากกรรมใดและจะต้องแก้ไขอย่างไรการที่เธอสนับสนุนให้ผมมาบวชโดยที่ไม่มีห่วงกังวลจะช่วยเธอพ้นจากวิบากกรรมไหมครับภรรยาฝากถามชาตภัยภรรยาอยากจะบวชกับหมู่คณะจะสมปรารถนาหรือไม่แล้วก็จะต้องทำอย่างไรครับอดีตชาติผมกับอุบาสกท่านนั้นเคยเกิดเป็นพี่น้องกันจริงหรือไม่ท่านมรณภาพแล้วไปไหนครับมีพระวัดหนึ่งทักลูกชายคนกลางว่าชาติที่แล้วเป็นลูกศิษย์ของท่านโตขึ้นเนี่ยเอามาคืนท่านด้วยไม่ทราบว่าจริงไหมครับแต่ทำไมลูกคนกลางถึงชอบมาพระธรรมกายมากกว่าครับลูกชายคนโตพูดคำแรกว่าตัดสะสามครั้งแล้วหัวเราะเป็นเพราะเหตุใดครับพระเลี่ยมทองสามองค์ที่ภรรยาเจอหน้าห้องนอนมาได้อย่างไรใครเอามาวางไว้แล้วมาให้ทำไมครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ถ้าพ่อแม่เข้าวัดสวดมนต์และนั่งสมาธิจะดึงดูดผู้มีบุญให้มาเกิดเป็นลูกจะเป็นอย่างนี้ทุกรายไหมครับหรือว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยลูกของผมทั้ง3คนมีสายบุญมากับหมู่คณะมากน้อยเพียงใดครับหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ท้าวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังนิยายปารัมปรากัญจาพ่อล้มป่วยกระทันหันก็ไม่เกี่ยวกับป้าที่มาเข้าฝันแต่เป็นเพราะจิตนิวรณ์ที่พ่อยังผูกโกรธป้าอยู่ลึกๆเพราะสมัยป้ามีชีวิตอยู่พ่อกับป้าน่ะไม่ถูกกันในช่วง3วันที่พ่อไม่รู้สึกตัวท่านก็ไม่ได้ไปไหนมีสภาพเหมือนจิตตกภวังคล้ายความฝันจ้าพ่อฝันไปว่าพระพากลับมาท่านรอดชีวิตกลับมาได้เพราะบุญสงเคราะห์ญาติทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญที่ทำตามประเพณีที่เข้ามาชวนมารวมช่วยกันทำให้ท่านรอดพ้นจากความตายจ้าพ่อจากไปอย่างสงบ ตายแล้วด้วยกรรมนิมิตที่ไม่หมองไม่ใสจึงวนเวียนอยู่7วันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งมารับตัวไปแล้วก็ถูกพิพากษาให้ไปถูกท่านทรมานด้วยวิบากกรรมปานาติบาตได้ถูกเจ้าหน้าที่เชือดชำแหละทุกทรมานอยู่พักหนึ่งกรรมปานาติบาตนี้จะส่งผลให้อายุสั้นมีโรคมากในภพชาติต่อไปจ้าพญาเห็นหัวเข็มขัดทองแล้วบังเอิญไปเห็นไม่ใช่พระพ่อที่ตายทำให้เห็นหัวเข็มขัดทองนี้อยู่ในห้องนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้สังเกตเห็นจึงไม่ได้เห็นเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรพิสดารไปกว่านี้จ้ะต่อมาพ่อได้รับบุญที่ลูกนำหัวเข็มขัดทองไปถวายคุณยายแล้วคุณยายท่านก็เอาบุญไปช่วยท่านจึงทำให้ท่านพ้นจากยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาสายครุฑระดับล่างอยู่ในป่างิ้วสีทองของหิมพานต์หรือป่าสิมพลีสอเสือแต่ที่เรามักได้ยินว่าสิมพลีป่าสิมพลีคือป่าไม้งิ้วโดยไม่ได้รับบุญที่หลวงที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีวิมานทองหลังเล็กๆเกิดขึ้นในป่างิ้วนั่นเลยแต่ต้นงิ้วของสวรรค์จะต่างจากงิ้วในมหานรกจะเป็นน้ำเหล็กร้อนยาวยืดและหดได้จ้ะไอ้นั่นในมหานรกนะยาวเหล็กร้อนยืดพอหมดกรรมก็หดลงมาพ่อดีใจที่พ้นจากยมโลกเพราะคุณยายไปช่วยไว้กับดีใจที่ได้รับบุญจากลูกจึงมีวิมานทองหลังเล็กๆพระครุฑระดับล่างในไม่มีวิมานนะอยู่นั่นแหละแถวคาครบแถวอะไรพี่ชายคนที่สองไม่ประสบความสำเร็จเรื่องงานเลยแถมเป็นหนี้เพราะทำทานในอดีตมาน้อยเวลาช่วยเหลือใครก็จะเอาบุญคุณและหากทำไม่ถูกใจก็จะไปทวงคืนด้วยจึงไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องงานแถมเป็นหนี้เพราะไปทวงคืนปัจจุบันก็คบคนพาลที่ดื่มเหล้าเจ้าชู้เรื่องการพนันอีกด้วยจึงทำให้ติดนิสัยนี้มาทำให้เกิดความหายนะของชีวิตขึ้นจ้ะลูกจะมารับหนี้สินที่วิชาคนที่สองก่อไว้แถมยังถูกมือเปินรับจ้างตามค่าอีกแต่รอดมาได้เพราะในอดีตลูกก็เป็นพี่น้องกันกับพี่ชายคนนี้แหละลูกได้เคยไปขอยืมเงินพี่เอาไว้แต่ไม่ได้ใช้คืนชาตินี้มาเจอกันในสภาพที่พี่ชายเป็นหนี้ลูกจึงต้องมาใช้คืนเห็นไหมถ้าไม่คืนชาตินี้ก็จะไปคืนชาติกันต่อกันไปนี่แหละอีกทั้งในอดีตลูกก็เคยเป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้และลูกหนี้ก็ไม่ใช้หนี้จึงส่งนักเลงไปทวงหนี้โดยบอกว่าถ้าเขาไม่คืนก็ให้ข้าเก็บไปเลยแต่ว่าต่อมาภายหลังเปลี่ยนใจดังนั้นชาตินี้จึงเกือบเจอมือปืนจึงรอดมาได้พี่ชายตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม6เด็กกรรมเล่นการพนันกำลังโดยเจ้าหน้าที่เอาอุปกรณ์การพนันเหล็กร้อนหลายอย่างทำร้ายอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากพี่ชายเนี่ยผิดศีลหลายข้อคงจะต้องไปอีกหลายขุมจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่พ้นกรรมจ้ะเสียงผู้หญิงแก่ที่อดีตภรรยาได้ยินกระซิบข้างหูเป็นเสียงบุญในตัวบันดาลให้เกิดเสียงนี้เพราะเคยทำบุญร่วมกันมาแล้วติดฐานขอให้ได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกแล้วเป็นเหตุให้มาเจอกันแล้วก็ได้มาจอยกันเป็นสามีภรรยากันจ้ะหูข้างขวาภรรยาใช้งานไม่ได้ก็เพราะกรรมในอดีตที่ทำหูทวนลมบ่อยครั้ง ที่พ่อแม่เรียกก็มักจะบอกไม่ได้ยิน

อีกทั้งทำหูทวนลมเวลาพ่อแม่อบรมสั่งสอนแจ้จะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญแล้วอุทิศบุญนี้ให้กับบิดามารดาในชาตินั้นเพราะชาตินี้ท่านทั้งสองยังไม่ได้เกิดมาจึงแก้ไขค่อนข้างยากจ้ะการที่เธอสนับสนุนให้ลูกมาบวชในคราวนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้การของเธอเบาบางลงไปจ้ะวิบากกรรมการเมของภริยาก็เบาบางลงไปแล้วดังนั้นจะต้องปฏิบัติทำให้เข้าถึงธรรมกายและอธิษฐานจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่ว่าชาติต่อไปขอได้บวชกับหมู่คณะก็มีสิทธิ์จ้าลูกกับอดีตอุบาสกซึ่งธรรมมาบวชเป็นพระก็เคยเกิดเป็นพี่น้องกันจริงๆล่ะจ้าแล้วก็ได้ท่านเป็นได้ท่านน่ะอุบาสกท่านเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรมาให้เนี่ยหลายชาติแล้วท่านกำชับให้เอาลูกคนโตและลูกคนเล็กไปถวายคุณยายและหลวงพ่อเพราะท่านปรารถนาดีอยากให้อยู่ในเส้นทางธรรมจ้ะส่วนลูกคนกลางก็ให้ไปเรียนด็อกเตอร์กันเช่นเดียวกันจ้ะเผื่อไว้เลี้ยงดูพ่อแม่ ท่านมรณภาพไปแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของฉันดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตในจ้ะมีพระวัดหนึ่งทักลูกชายคนกลางว่าชาติที่แล้วเป็นลูกศิษย์ของท่านต่อขึ้นเอามาคืนท่านด้วยนั้นก็เป็นเรื่องของความรักและปรารถนาดีของท่านที่จะให้ลูกชายคนกลางนี้อยู่ในเส้นทางธรรมจ้ะแต่ละคุณกลางลูกชายคนกลางชอบมาวัดพระธรรมกายเพราะมีสายบุญกับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้ะลูกชายคนโตพูดคำแรกว่าตัดสะสามครั้งแล้วหัวเราะนั้นก็เป็นคำที่พ่อและแม่สอนให้ลูกสวดมนต์ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยคำนี้ก็เลยติดอยู่ในใจของลูกคนนี้จ้ะแต่ก็พูดไม่ได้ชัดมากแค่คล้ายๆเท่านั้นลูกคนนี้ชอบอยู่ทุดงแต่พอโตแล้วก็ไม่ยอมเข้าวัดก็เพราะห่างจากหมู่คณะไม่ได้คบกับใครมิตรทั้งได้ข้อมูลที่ผิดพลาดจากที่อื่นจ้ะแล้วก็ยังอยากจะเพลินสนุกแต่จริงๆเขามีผังบวชตลอดชีวิตอยู่แต่ว่าขณะนี้กำลังเพลิดเพลินและประมาทในการดำเนินชีวิตอยู่จ้ะแต่ไม่แน่นะอาจจะมาบวชตอนแก่เหมือนพ่อก็ได้หรือมาบนเก่าส่งผลแล้วก็จะกลับมาเร็วจ้ะพระเลี่ยมทองสามองค์ที่ภริยาเจอที่หน้าห้องนั้นก็เป็นพระที่บิชาคนที่สองแอบเอามาให้เป็นของขวัญเพื่อให้เซอร์ไพรส์จะได้มีความรู้สึกที่ดีว่าพระท่านศักดิ์สิทธิ์มาเองได้จ้ะได้ไปแล้วก็ให้นำมาเคารพกราบไหว้บูชาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยและคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตก็ต้องมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจ้ะถ้าพ่อแม่เข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะมีส่วนในการดึงดูดให้ผู้มีบุญมาเกิดแต่ยกเว้นผู้ที่พ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกมีวิบากกรรมพิเศษผูกมาเช่นกรรมสนับสนุนให้ดื่มสุราเป็นต้นจ้ะก็จะได้ลูกมีกรรมมาเกิดลูกทั้งสามก็เป็นเด็กดีมีบุญมาเกิดแต่ก็ไม่เชิงว่านั่งสมาธิอยู่ในท้องนะจ๊ะค่าๆคลึบครือคลึบครือกันทั้งสามคนก็มีสายบุญกับหมู่คณะมาจ้ะเมื่อถึงเวลาบุญส่งผลก็จะทำให้เขามาสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเต็มที่จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

สำหรับท่านท่านพอดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรพรเพ็ญและกัลยาณมิตรพรประภัยแต่งเจริญพาณิชย์หันธรรมยังพุทธสาภาควะโต

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: คิลานะเปสัชานิ
0: คิลานะเปสัชานิ
1: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเพสัชานิ
0: คิลานะเพสัชานิ
1: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตา

0: อายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
0: จงรับ
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรภักดีเที่ยงแท้และกัลยาณมิตรชาวริตบุญสกุลเดชเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมะยังพันเต
4: อิมานิมะยังพันเต
5: ตันดุลานิ
4: ตันดุลานิ
5: สัปปริวารานิ
4: สัปปริวารานิ
5: ภิกขุสังคัสสะ
4: ภิกขุสังคัสสะ
5: โอโนชยามะ
4: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
4: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
4: ภิกขุสังโฆ
5: อิมานิ
4: อิมานิ
5: ตันดุลานิ
4: ดันตุลานิ
5: สัปปริวารานิ
4: สัปปริวารานิ
5: ปฏิคันหาตุ
4: ปฏิคันหาตุ
5: อัมหากัง
4: อัมหากัง
5: ทีฆรตัง
4: ทีฆรตัง
5: หิตายะ
4: หิตายะ
5: สุขายะ
4: สุขายะ
5: นิพพานายะจะ
4: นิพพานายะจะ
6: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
6: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
6: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
6: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
6: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
6: จงรับ
0: จงรับ
6: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
6: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
6: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
6: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
6: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

เจริญพรท่านฐานบดีผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเชิญทุกท่านได้

0: หลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาเคยให้โอวาทไว้ว่ากว่าที่คนเราจะผ่านด่านแห่งอันตรายในสังสารวัฏจนกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องมีบุญบารมีมากและต้องไม่มีกรรมอันใดมาขัดขวางจึงได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากเมื่อการเกิดเป็นการยากอย่างนี้แล้วเราก็ควรที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทและตระหนักถึงคุณค่าของการเกิดมาโดยใช้วันเวลาให้คุ้มค่าให้ผ่านไปพร้อมๆกับการสร้างบารมีทำสิ่งที่ให้ชีวิตของเรามีคุณค่าด้วยทานศีลภาวนาสิ่งต่างๆที่เรากระทำในแต่ละวันในขณะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนมีผลต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อมสิ่งที่กระทำนั้นแยกได้สองทางใหญ่ๆก็คือกุศลและอกุศลสิ่งใดที่ทำแล้วขอให้เกิดความดีงามต่อตนเองและผู้อื่นจะมีผลในภพชาตินี้และจะส่งผลในภพชาติเบื้องหน้าให้ได้ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งนี้เรียกว่ากุศลแต่สิ่งที่ทำตรงกันข้ามหากว่าทำลงไปแล้วส่งผลให้มีความทุกข์ทรมานจนเป็นเหตุให้ต้องไปรับทุกข์ในอบายภูมิเรียกว่าอกุศลหรือพูดง่ายๆก็คือบุญกับบาปสำหรับอุปกรณ์ในการสร้างบุญและบาปนี้มีอยู่สามทางด้วยกันคือทางกายทางวาจาและทางใจหากใครรู้จักระวังกายวาจาใจไม่ทำในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลทำแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลทางกายวาจาใจด้วยการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาทุกวันผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เห็นภายในโลกนี้และโลกหน้าคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารถวายยารักษาโรคถวายข้าวสารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งบุญบารมีของท่านธนบดีทั้งหลายที่สั่งสมมาดีแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภาละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ

0: ธุเรียนเชิญท่านธรรมบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
3: สาธุครับ
4: เป็นจิตอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปตานุโมทนาไมบุญสำเร็จกัดอนุโมทนาบุญครับประกอบปุญญกิริยาคราดาอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
3: ค่ะแล้วก็ง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าท่านใดอยู่ใกล้เรียนเชิญเลยนะคะจันทร์ถึงเสาร์เรามาร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานพร้อมๆกันที่วัดพระธรรมกายนะคะ 10:30 น.เวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเราค่ะส่วนวันอาทิตย์ค่ะวันหยุดใจเราก็จะได้มาชาร์จพลังให้กับร่างกายของเรานะคะจะได้มีพลังชีวิตในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปดังนั้นนะคะทุกท่านก็จะสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรได้ด้วยนะคะชักชวนบุคคลนั้นเป็นที่รักของเรานะคะเพียงแค่ส่งลิงก์ดีๆนี่แหละค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ค่ะก็ส่งไปให้บุคคลนั้นเป็นที่รักของเรานะคะเขาอยู่ไกลเขาก็จะสามารถที่จะเปิดแล้วก็สั่งสมบุญไปพร้อมๆกับเราได้เช่นเดียวกันค่ะ
4: ให้สถานี GBN by DMC เนาะเติมกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สำหรับการร่วมบุญครับคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455ครับ0944919916เพื่อโทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอแล้วส่วนการร่วมบุญออนไลน์ครับในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152-1-202-08-7นะครับหรือที่ donate.tkcmain.org สะดวกง่ายรวดเร็วและปลอดภัยนะครับก็สามารถทำบุญได้ผ่านทาง official ของวัดพระธรรมกายนะครับ LINE OA นั่นก็คือ @ธรรมกายาตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยครับ
3: ค่ะวันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดนะคะพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานหมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านทาง gbnus.com หรือที่ gbn by dmc นั่นเองค่ะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้เพื่อร่วมการสั่งสมบุญใหญ่และกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนรวมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการนำอาหารหวานคาวอันประณีตมาจัดน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพิธีบูชาข้าวพระนี้เป็นอริยประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งท่านจะเน้นย้ำกับศิษยานุศิษย์เสมอว่าไม่ควรพลาดบุญนี้แม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากการบูชาข้าวพระถือเป็นบุญที่มีอานิสงส์ใหญ่มากและการเดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเองจะทำให้ได้เข้าถึงกระแสทานแห่งบุญได้อย่างเต็มเปี่ยมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบูชาข้าวพระคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและรับพรจากคณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งส่วนภาคบ่ายสาธุชนได้รับฟังการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ3บิ๊กบุญเพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการสร้างมหากุศลครั้งสำคัญโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งโครงการบุญใหญ่ทั้ง3โครงการประกอบด้วยกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเพื่อคำจุนและอุปถัมภ์วัดวาอารามทั่วพื้นแผ่นดินไทยพิธีถวายอุปกรณ์รับ

พบสื่อโสตทัศนุปกรณ์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นการร่วมสถาปนาระบบเทคโนโลยีและสื่อเผยแผ่ธรรมะที่ทันสมัยเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาไปสู่ระดับสากลและกฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของวัดพระธรรมกายเพื่อทำนุบำรุงและขับเคลื่อนงานศาสนกิจของวัดพระธรรมกายซึ่งทั้ง3โครงการสร้างความตื่นตัวและปลุกกระแสการทำความดีให้แก่ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ตจันทาสโรพระผู้ปราบมารและพระราชเหล็กโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานมอบในครั้งนี้ซึ่งได้มอบให้แก่คณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพเพื่อนำไปประดิษฐานกราบไหว้บูชาเป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่และเป็นสิ่งสิริมงคลสูงสุดในการคุ้มครองป้องกันภัยปักหลักใจในการปฏิบัติธรรมสร้างบารมีของเหล่าศิษยานุศิษย์สืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเบิกบานใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจ

ใหญ่ประจำเดือนโดยจัดเตรียมภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรลาวันคงวัฒนะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหาร

าคมโดยมีกัลยาณมิตรจุนเจียจางเป็นประธานผ้าป่าได้นำริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มาร่วมงานบุญพร้อมกันนี้ท่านประธานผ้าป่าก็ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยัง

ไหลทำให้บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบความปิติและความสามัคคีอันเป็นพลังแห่งการสั่งสมบุญบารมีและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจะรึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองค่ะวันนี้ค่ะพบกับช่วงพิเศษของรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดินทางไปยังมหานครฮ่องกงเมืองแห่งสีสันและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมถึงแม้ว่าผู้คนที่นี่นะคะจะใช้ชีวิตท่ามกลางความเร่งรีบแต่ยังคงเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและการแบ่งปันเพื่อร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งบุญกับกิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกับวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ที่จัดขึ้นเนื่องในอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะสาธุชนชาวฮ่องกงจีนมาเลเซียและชาวไทยกว่า300คนค่ะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบนเรือใหญ่กลางอ่าวฮ่องกงครั้งที่2

กิจกรรมบุญใหญ่นะคะที่จัดขึ้นเพียงปีละ1ครั้งนะคะเราไปร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความเมตตาความปลื้มปิติใจและพลังแห่งบุญได้พร้อมๆกันไปติดตามชมกันเลยค่ะ

่องกงมหานครริมทะเลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกดินแดนที่ผสานความทันสมัยและวัฒนธรรมตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวท่ามกลางตึกสูงระฟ้าที่เรียงรายอย่างงดงาม

กายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ร่วมด้วยวัดพระมหาธาตุเพชรบูรณ์ฮ่องกงศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโยธินวัดแก้วธรรมชัยมาเลเซียกลุ่มวิทเลิฟฟรอมฮ่องกงและทีมอาสาสมัครผู้รักในบุญได้จัดกิจกรรมอันเปี่ยมด้วยความหมายนี้ขึ้นเพื่อน้อมนำบุญกุศลทั้งหมดถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในอายุวัฒนมงคล82ปีวันที่ลูกศิษย์ทั่วโลกต่างระลึกถึงด้วยความเคารพรักและสำนึกในพระคุณอันไม่มีประมาณและเฝ้ารอคอยหลวงพ่อกลับมาแม้จะมาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยและหลากหลายพื้นที่แต่ทุกคนต่างมีจุดหมายเดียวกันคือการมาสร้างบุญใหญ่ร่วมกันด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธารอยยิ้มแห่งมิตรภาพเสียงทักทายด้วยความคุ้นเคยและความปลื้มใจที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งทำให้บรรยากาศแห่งบุญในวันนี้อบอวลไปด้วยความสุขและความอบอุ่น

เมื่อเรือใหญ่ค่อยๆแล่นออกจากท่าภาพเส้นขอบฟ้าของมหานครฮ่องกงค่อยๆเปิดกว้างออกเบื้องหน้าอาคารสูงตระหง่านกับผืนน้ำสีครามอันกว้างใหญ่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและเมืองใหญ่สาธุชนทุกคนได้ร่วมประกอบพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคลเสียงสวดมนต์ดังก้องกังวานไปทั่วลำเรือทุกถ้อยคำแห่งพระพุทธมนต์เปรียบเสมือนการชำระใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมกันนั่งสมาธิหยุดใจนิ่งณศูนย์กลางกายท่ามกลางสายลมเย็นแห่งท้องทะเลช่วงเวลาแห่งความสงบภายในได้เชื่อมหัวใจของผู้มีบุญทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

จากนั้นเข้าสู่พิธีปล่อยสัตว์เป็นทานกิจกรรมที่สะท้อนถึงความเมตตาและความปรารถนาดีต่อสรรพชีวิตต่างอธิษฐานจิตให้อนุภาพแห่งบุญนี้เป็นพลังแห่งความสุขความเจริญและความร่มเย็นแก่ตนเองครอบครัวและสังคมโลกก่อนที่พระอาจารย์จะเมตตาพรมน้ำพระพุทธมนต์สร้างความปลื้มปิติและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานทุกคน

และแล้วช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงการปล่อยปลาจำนวน 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันคืนสู่ผืนน้ำอันกว้างใหญ่สาธุชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการลำเลียงปลาจากเรือประมงส่งต่อกันเป็นทอดๆด้วย2มือของตนเองจากมือ1สู่มือ1จากหัวใจ1สู่หัวใจ1เกิดเป็นภาพแห่งความสามัคคีอันงดงามทุกแรงกายที่ร่วมกันทำหน้าที่ล้วนเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติทุกชีวิตที่ได้รับอิสรภาพล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังแห่งความเมตตาเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความสุขจากการได้เป็นผู้

0: ตลอดการเดินทางแห่งบุญในครั้งนี้นอกจากความสุขจากการปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วสาธุชนยังได้ร่วมกิจกรรมแห่งมิตรภาพร่วมลุ้นของขวัญแห่งบุญแบ่งปันรอยยิ้มและความประทับใจร่วมกันก่อนจะร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำบนเรือใหญ่กลางอ่าวฮ่องกงภาพแห่งความสุขภาพแห่งความสามัคคีและภาพแห่งความศรัทธาที่จะคงอยู่ในหัวใจของทุกคนไปอีกยาวนาน
1: ก็เริ่มแรกด้วยความที่อยากพัฒนาแล้วก็อยากทำให้เกิดการเรียนรู้สำหรับตัวเองนั่นคือประเด็นแรกที่ได้มาอยู่ต่างประเทศแต่สิ่งที่มาอยู่แล้วทำให้ได้นึกถึงแล้วก็ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่มาอยู่ที่ต่างประเทศได้ยาวนานหนึ่งก็คือเห็นคนเห็นญาติโยมเห็นสาธุชนที่เป็นผู้ใคร่ในบุญจึงทำให้เราก็ได้มองย้อนกลับไปถึงครูบาอาจารย์ซึ่งก็ตั้งแต่หลวงปู่ทรงต่อมาหาคุณยายสืบทอดมาจนกระทั่งถึงหลวงพ่อแล้วก็มาที่หมู่คณะของพวกเราจริงแล้วนี่เลยเห็นเป็นภาพจำซึ่งหลวงพี่เองก็อยู่วัดมาตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เห็นนั่นคือความเติบโตความเปลี่ยนแปลงของวัดเห็นถึงมโนปนิธานแล้วก็สิ่งที่ครูบาอาจารย์สามท่านนะครับก็คือตั้งแต่คุณยายแล้วก็หลวงพ่อถึงแม้หลวงพี่มาในช่วงที่ไม่เห็นคุณยายลงงานอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นก็คือหลวงพ่อทั้งสองก็คือหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็หลวงพ่อทัตตะชีโวและในช่วงหนึ่งของชีวิตเป็นสามเณรก็ยังได้มีโอกาสได้เข้าใกล้หลวงพ่อทัตตะซึ่งก็ได้อุปถากได้ดูแลเสนาสนะปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะของท่านดูแลบริขารของท่านในช่วงหนึ่งก็ได้เห็นมโนปนิธานเห็นวัดจริยวัดของคุณหลวงพ่อท่านท่านก็เป็นต้นแบบให้แก่ลูกๆอย่างดีแล้วก็สิ่งที่ตอกย้ำแล้วก็นำมาสู่ต่างประเทศนี้ได้นั่นก็คือคำสอนหลักของหลวงพ่อทั้งสองและสิ่งที่ทำให้เห็นแล้วก็สามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านทำเพื่อลูกๆจากวัดในร้อยกว่าไร่200กว่าไร่196ไร่ก็จริงขยายมาจนกระทั่งถึง 2,000 ไร่และปัจจุบันเนี้ยยังก็ขยายมาจนถึงถิ่นฐานที่ฮ่องกงน่ะมันเป็นสิ่งที่เริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็มาสู่จุดใหญ่ขยายมาจนกระทั่งทั่วโลกโดยปัจจุบันนี้เราก็มีกว่า200สาขาทั้งทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หลวงพี่ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือแล้วก็ปฏิบัติก็คืออย่างแรกเลยก็คือทำวัดให้เป็นวัดแล้วก็ทำยังไงให้คนที่มาวัดได้เข้าใจความเป็นคนหรือที่ท่านทำที่ท่านพูดก็คือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนแล้วก็สร้างพระให้เป็นพระสามอย่างนี้ก็คือสิ่งที่ท่านปลูกฝังตั้งแต่มาก่อตั้งวัดพระธรรมกายแล้วเราก็เห็นความที่เป็นอย่างเนี้ยพระก็คือเป็นพระแบบว่าธรรมกายจริงๆคนที่มาวัดก็คือเป็นคนจริงๆมาถือศีล5มานั่งสมาธิมาร่วมการสวดมนต์ก็อยู่ในแบบมาตรฐานของความเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นคนจริงๆแล้ววัดก็เป็นวัดก็คือวัดที่สงบสะอาดแล้วก็เรียบร้อยมันก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นตลอดต่อเนื่องมาและก็ตรงนี้เองก็คือพอเห็นเป็นแนวทางแล้วก็นำจุดต่างๆเหล่านั้นมาปรับมาใช้และที่สำคัญเลยก็คือเรื่องสงบสะอาดแล้วก็เรียบร้อยสะอาดก็คือ UG ไฟที่หลวงพ่อท่านนะไฟจริงๆแล้วก็สอนสั่งแล้วก็แนะนำแล้วก็เอาเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยแล้วก็ที่ให้ความรู้สึกดีที่สุดเลยก็คือพยายามสร้างวัดหรือว่าทำวัดให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเขาว่ามาแล้วรู้สึกอิ่มใจมาแล้วรู้สึกมีความสุขมาแล้วก็อยากมาอีกอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ทำโดยวัดจากความประทับใจของตัวเราเองก่อนว่าเมื่อเรามาณที่แห่งใดแล้วเราประทับใจเราก็ทำที่ตรงนั้นให้เป็นที่ประทับใจซึ่งก็คือวัดพระธรรมกาย ซึ่งหลวงพี่ก็อยู่มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่วัยกลางคนก็ยิ่งเห็นภาพเหล่านี้ชัดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เจริญรอยตามมโนปณิธานของครูบาอาจารย์ก็คือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนแล้วก็สร้างพระให้เป็นพระอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ยึดถือแล้วก็ประคับประคองว่าจะทำยังไงให้เป็นวัดที่สมบูรณ์เพราะว่าเมื่อใดก็ตามถ้าวัดเราสมบูรณ์มันก็เหมือนกับว่าเป็นที่ประกาศคุณของครูบาอาจารย์ได้ดีขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้หลวงพี่ดังอยู่ตรงนี้แล้วก็ประคับประคองแล้วก็ทำจะทำให้ดีแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดต่อไปเพื่อถวายบุญเนี้ยเป็นกตัญญูบูชาให้แก่หลวงพ่อที่อบรมแล้วก็มันชี้แน่แล้วก็บอกหนทางสว่างตลอดยาวนานที่ผ่านมาก็ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อทั้งสองหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชิโวแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สอนสั่งแล้วก็แนะนำสิ่งที่ดีๆตลอดต่อเนื่องมาจนกระทั่งมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายกรุณแห่งนี้แล้วก็ขอส่งต่อบุญนี้ให้แก่ทุกท่านให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความสว่างสวยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้เป็นเสาหลักเสาชัยให้แก่ลูกๆตลอดไปแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งแนะนำตักเตือนจนกระทั่งมีหนทางที่สว่างในปัจจุบันนี้แล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ค้ำจุนแล้วก็ดูแลอนุเคราะห์ตลอดมา

ิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบนเรือใหญ่ณอ่าวฮ่องกงครั้งที่สองจึงไม่ใช่เพียงการปล่อยชีวิตสัตว์คืนสู่ธรรมชาติแต่ยังเป็นการปล่อยใจให้เป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัวเปิดพื้นที่แห่งความเมตตาให้เบ่งบานภายในใจและร่วมกันสั่งสมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยด้วยความเคารพรักเทิดทูนบูชาและระลึกถึงอย่างไม่มีประมาณตราบนานเท่านาน

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับสกู๊ปพิเศษในวันนี้ที่เราได้พาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศของเมืองฮ่องกงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและการแบ่งปันจากการเป็นผู้ให้ในกิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบนเรือใหญ่กลางอ่าวฮ่องกงครั้งที่2ไม่เพียงเป็นการมอบอิสรภาพให้แก่สรรพชีวิตนะคะแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสแห่งความเมตตาและความปรารถนาดีในหัวใจของผู้คนค่ะขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญและน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในอายุวัฒนมงคล82ปีค่ะสาธุสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเรดี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจและเติมพลังใจให้กับทุกท่านพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะภาวนาไมหรือบุญที่สำเร็จจากการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหนึ่งในบุญยักษ์กิริยาวัตถุ10ประการที่เหล่าพุทธศาสนิกชนสามารถสั่งสมบุญนี้ได้อย่างง่ายๆและเกิดผลที่ยิ่งใหญ่คือการได้เข้าถึงสรณะที่แท้จริงภายในและยังได้เข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณแต่หลายท่านก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแค่นั่งหลับตาทำสมาธิเฉยๆยังไม่ได้เห็นอะไรไม่มีประสบการณ์ภายในใดๆเกิดขึ้นนี่ได้บุญแล้วหรือในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่มีคำตอบเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ
1: ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาแม้มืดเมื่อยฟุ้งบุญก็ยังเกิดขึ้นในตัวแม้ไม่มากมันก็ยังมีก็เท่ากับว่าบุญได้ถูกสั่งสมไปเรื่อยๆทุกวันจนกระทั่งถึงจุดที่เราประสบความสำเร็จแปลว่าทันทีที่เรานั่งหลับตาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ได้ชื่อว่ากรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวล้านเปอร์เซ็นต์แล้วความไม่สำเร็จมีเพียงประการเดียวคือไม่ได้ทำถ้าได้ทำก็จะค่อยๆทำได้จะสว่างช้าหรือเร็วไม่สำคัญสำคัญขอให้เริ่มลงมือทำให้สม่ำเสมอเดี๋ยวเราก็ได้

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่อยากยังได้ปรารภเพิ่มเติมนะคะว่าบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนานั้นจะส่งผลให้เราเป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสวสามารถสอนตัวเองเตือนตัวเองให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและยิ่งเราได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยแล้วบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราเคยทำผิดพลาดมาในอดีตชาติจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะมาลายหายสูญดังนั้นเราต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนานั่งธรรมะประกอบความเพียรอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคต
จของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่

นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบาย

ไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้น

ลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้และการระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้า

ที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมารตอนท่านองคุลิมารยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้นัยยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมารบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมารเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญพระเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย

ยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใส

จำกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงเราจะจากโรคไปแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กาญจนาภิเษก2กรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมศีลธรรมปลูกฝังระเบียบวินัยและสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบวิถีพุทธที่มีคุณภาพสู่สังคมค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟู

0: ลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์กรุงเทพมหานครได้จัดค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน4ห้องเรียนณโรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กาญจนาภิเษก2เขตสายไหมกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการจันตราชื่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กาญจนาภิเษก2เป็นประธานในพิธีส่วนคุณครูจิระแก้วบุญเรืองกล่าวรายงานก่อนที่ท่านประธานจะได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกลุกนั่งกราบและไหว้ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระวิรชาติมเหสโคหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกบรรยายธรรมในหัวข้อ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยผ่านกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนจำนวน4ฐานประกอบด้วยฐานที่1การเดินถอดวางรองเท้ามหาสนุกฐานที่2เคารพปฏิสันถานคุณครูฐานที่3เช็ดทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้และฐานที่4การจัดระเบียบสิ่งของพร้อมฝึกการพับผ้าเพื่อปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสนุกสนานนักเรียนได้รับทั้งความรู้หลักธรรมและทักษะการใช้ชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคตค่ะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะพระธรรมทูตในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสวีเดนค่ะระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเมตตาเดินทางไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มพร้อมด้วยคณะสงฆ์กัลยาณมิตรทั้งชาวไทยชาวสวีเดนและชาวต่างชาติพร้อมใจการถวายการต้อนรับด้วยความปลื้มปิติพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสอนสมาธิการจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในกรุงสต็อกโฮล์มและพื้นที่โดยรอบซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาให้โอวาทโดยได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตไทยในต่างแดนที่อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความเสียสละอดทนและวิริยะอุตสาหะแม้ต้องเผชิญกับความแตกต่างด้านภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแต่ยังสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมและการเจริญสมาธิภาวนาเผยแผ่สู่สังคมได้อย่างเหมาะสมจนได้รับการต้อนรับจากผู้คนในท้องถิ่นและมีส่วนสำคัญในการสร้างสันติสุขภายในแก่ผู้คนทุกเชื้อชาติอันเป็นรากฐานของสันติภาพโลกพร้อมกันนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ยังได้เมตตาอนุโมทนาบุญแก่คณะกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการสร้างวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแผ่พระธรรมอย่างต่อเนื่องจนทำให้วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงสต็อกโฮล์มและพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่วัฒนธรรมไทยแก่ชุมชนไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนป ัจจุบันวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาการแสดงพระธรรมเทศนาการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนและครอบครัวตลอดจนเปิดโอกาสให้ชาวสวีเดนและชาวต่างชาติได้ศึกษาหลักธรรมและฝึกสมาธิเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขภายในค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่06-1573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom.02.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
2: ้นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: พ่อค้าสองคนในเมืองสาวัตถีร่วมทุนกันทำการค้าคุมขบวนเกวียนสินค้าไปสู่ชนบทเมื่อค้าขายจนหมดแล้วก็เดินทางกลับบ้านเมื่อกลับถึงเมืองสาวัตถีแทนที่จะได้ทำการตกลงแบ่งทรัพย์อันเกิดจากการค้าขายพ่อค้าคนหนึ่งเกิดคิดไม่ซื่อคิดโกงเอาทรัพย์ทั้งหมดมาเป็นของตนเองจึงคิดอุบายนำอาหารมาเลี้ยงสหายพ่อค้าอีกคนและลูกขบวนทั้งหมด
1: เอาเลยเชิญกินกันตามสบายเลยนะพวกเราเหนื่อยยากกันมาตั้งนานละ
2: สหายเอ๋ยตอนนี้พวกเราก็ค้าขายจบสิ้นแล้วนำทรัพย์ที่ได้มาแบ่งกันเถิด
1: โอ้ยเจ้าจะรีบแบ่งไปทำไมกันนี่ชิมนี่ซะก่อนอาหารเนี่ยลดเลิศอย่าบอกใครอาหารมีตั้งเยอะแยะเจ้าอย่าคิดแต่เรื่องแบ่งทรัพย์เลยเอาไว้ทีหลังเถิด
0: พ่อค้าโกงบ่ายเบี่ยงที่จะแบ่งทรัพย์ทุกครั้งที่พ่อค้าสหายถามถึงเขาจัดอาหารรสเลิศและจัดสถานที่นอนให้กับสหายอย่างดีเยี่ยมเพราะคิดว่าพ่อค้าผู้เป็นสหายของเขาตรากตรำในการค้าขายมาหลายวันการกินไม่ดีการนอนก็ลำบากหากเขาจัดโภชนะดีๆด้วยรสเลิศต่างๆในเรือนของเขาจนพอใจพ่อค้าผู้เป็นสหายก็จะตายด้วยโรคอาหารไม่ย่อย
1: กินอิ่มแล้วนอนหลับปุ๋ยอย่างนี้ไม่พ้นเดือนแน่แน่แล้วทรัพย์ที่เราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนของเด็กๆส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือ2ส่วนก็เป็นของเรา
0: วันแล้ววันเล่าผ่านไปแม้พ่อค้าผู้เป็นสหายจะถามถึงส่วนแบ่งสักกี่ครั้งแต่ละครั้งก็ถูกพ่อค้าโกงบ่ายเบี่ยงทุกครั้งไปแต่เขาก็ไม่ใช่คนโง่ที่จะปล่อยให้พ่อค้าโกงหลอกเอาได้ครั้งหนึ่งจึงคาดคั้นให้แบ่งจนได้
1: เจ้าจะรีบแบ่งไปทำไมกันอยู่ที่นี่ให้สบายก่อนเถิดอาหารการกินก็ดีจะนอนก็สบายทรัพย์มันไม่บูดเสียหรอกแบ่งกันตอนไหนก็ได
2: ้สหายเอ๋ยบัดนี้เราลิ้มรสอาหารจนเบื่อแล้วเจ้าอย่าบ่ายเบี่ยงอีกเลยแบ่งทรัพย์ของข้ามาเถิดยังไงวันนี้เราก็ต้องเอาทรัพย์ในส่วนของเราให้ได
0: ้เมื่อแบ่งทรัพย์กันแล้วพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตก็ไปสู่พระวิหารถวายบังคมพระศาสดาได้รับปฏิสันถารที่ทรงกระทำเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งถามว่าเหตุใดจึงมาเข้าเฝ้าพระองค์ช้านักพ่อค้าบัณฑิตจึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบดูก่อนอุบาสกมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่นายพาณิชย์นั้นเป็นพาณิชย์โกงแม้ในการก่อนก็เคยเป็นพาณิชย์โกงมาแล้วเหมือนกันแต่ในครั้งนี้มุ่งจะล่วงท่านแม้ในครั้งก่อนก็ไม่อาจจะหลอกลวงบัณฑิตได้เมื่ออุบาสกกราบทูลอาราธนาแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้

0: เมื่อการก่อนในเมืองพาราณสีมีพ่อค้าชื่อว่าบัณฑิตได้เข้าหุ้นทำการค้ากับพ่อค้าผู้เป็นสหายชื่อว่าอติบัณฑิตเขาทั้งสองชวนกันบรรทุกสินค้าด้วยเกวียน500เล่มไปขายที่ชายแดนแห่งหนึ่งได้กำไรกลับมาอย่างงามเมื่อค้าขายเสร็จสิ้นและได้เดินทางมาถึงบ้านแล้วก็ถึงเวลาแบ่งเงินตามที่ได้ตกลงกันในครั้งแรก
1: มาเถอะสหายเราเอาทรัพย์ที่ได้มาแบ่งกันเถิดกำไรครั้งเนี้ยงามนักส่วนแบ่งของเราคงได้มากขออยู
2: ่ใช่เราควรจะได้2ส่วนส่วนเจ้าเอาไป1ส่วน
1: ทำไมล่ะเพราะเหตุใดเจ้าจึงได้ถึง2ส่วนเหตุใดเราถึงได้ไม่เท่ากันล่ะ
2: ก็เพราะเจ้าชื่อบัณฑิตเฉยๆควรได้ส่วนเดียวส่วนเราชื่ออติบัณฑิตก็ควรจะได้2ส่วน
1: จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกถึงทุนรอและพาหนะขนของเราสองคนก็ออกเท่าๆกันแล้วเวลาแบ่งกำไรทำไมถึงได้ไม่เท่ากันล่ะข้าไม่เข้าใจ
2: เจ้าจะให้เราอธิบายสักกี่ทีเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าเป็นเพราะชื่อยังไงก็แล้วแต่เจ้าควรจะได้รับแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแหละแต่หากเจ้าจะดึงดันแบ่งเท่ากันแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมเรามาหาคนกลางตัดสินกันดีกว่า
0: เมื่อทั้งสองตกลงกันไม่ได้พ่อค้าอติบัณฑิตจึงเสนอให้รุกขเทวดาที่สถิตอยู่ต้นไม้ใหญ่ในป่าให้เป็นผู้ตัดสินซึ่งนั่นก็เป็นอีกแผนที่เขาได้วางไว้เพื่อโกงเอาทรัพย์ของพ่อค้าผู้เป็นสหายเช่นกัน
2: พ่อพรุ่งนี้ท่านจงไปแอบอยู่ใต้โพรงไม้ใหญ่นั้นเถิดช่วยปลอมเป็นรุกขเทวดาให้ลูกด้วยลูกได้นัดหมายให้สหายไปพบรุกขเทวดาเพื่อขอให้ตัดสินส่วนแบ่งให้แล้ว
3: ได้สิลูกเอ๋ยอะไรที่ทำให้เจ้าได้ส่วนแบ่งมากขึ้นพ่อก็ยินดีทำให้งานนี้สบายมากอยู่แล้วยังไงยังไงเจ้าบัณฑิตนั่นก็คงไม่รู้แผนของเราหรอก
2: ใช่จ้ะแล้วเราก็จะได้ส่วนแบ่งตั้งสองส่วนน่ะทีนี้ไม่ว่าพ่อจะปรารถนาสิ่งใดข้าก็จะหามาให
3: ้ ดีพ่ออยากจะได้ผ้าดีๆสักผืนไว้ใส่ไปงานบุญอยู่แล้ว
2: โอ้ยแค่นี้จิ๊บจ้อยนะพ่อถ้าแผนสำเร็จจริงๆเดี๋ยวลูกจัดให้สัก5ชุดเป็นยังไงล่ะ
0: รุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายพ่อค้าทั้งสองก็ออกเดินทางไปต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งที่ท้ายหมู่บ้านที่พ่อค้าอติบัณฑิตได้นัดแนะให้พ่อของตนไปแอบอยู่
3: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใกล้ถึงเวลาแล้วต้องรีบซ่อนดีนะที่บทไม่ยาวมากไม่งั้นข้าจำไม่ได้แน่เลยความจำยิ่งสั้นอยู่ด้วยเนี่ย
0: เมื่อพ่อค้าทั้งสองเดินมาถึงต้นไม้ใหญ่

0: ก็จุดธูปกราบไหว้ขอให้รุกขเทวดาช่วยตัดสินปัญหาให้
1: พวกเจ้ามีเรื่องอะไรให้เราช่วยตัดสินเหรอสีหน้าพวกเจ้านี่เคร่งเครียดนัก
2: ท่านรุกขเทวดาเรื่องมันมีอยู่ว่าเราทั้งสองคนได้ร่วมทุนกันทำการค้าขายโดยทั้งพาหนะและลูกหาบเราสองคนก็มีเท่าๆกันเมื่อค้าขายได้กำไรกลับมาแล้วท่านรุกขเทวดาเห็นว่าเราควรจะแบ่งกันเช่นไรถึงจะยุติธรรม
3: ผมกับสหายตกลงกันไม่ได้สักทีจริงๆแล้วผมมีชื่ออติบัณฑิตส่วนสหายผมชื่อบัณฑิตการแบ่งทรัพย์ผมก็น่าจะได้ส่วนแบ่งสองส่วนส่วนสหายผมชื่อบัณฑิตเฉยๆก็น่าจะได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นท่านรุกขเทวดาว่าถูกไหมขอรับ
1: จากที่ได้ฟังเจ้าทั้งสองเล่ามาเนี่ยนะพ่อค้าที่ชื่ออติบัณฑิตควรได้สองส่วนจริงส่วนพ่อค้าที่ชื่อบัณฑิตนะควรได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้น
3: นั่นไงล่ะข้าว่าแล้วเชียวว่าที่ข้าพูดมันต้องถูกเห็นไหมสหายบัณฑิตเจ้าควรได้ส่วนแบ่งแค่ส่วนเดียวจริงๆด้วย
0: นายบัณฑิตนั้นไม่ใช่คนโง่เขาสังเกตเห็นพิรุธหลายอย่างจึงคิดพิสูจน์ว่ารุกขเทวดาที่ต้นไม้นั้นมีอยู่จริงหรือไม
2: ่สหายจะให้เราเชื่อเช่นนั้นก็ได้แต่เราขอพิสูจน์ให้แน่ใจก่อนนะ
0: นายบัณฑิตเดินไปเก็บฟืนแล้วนำมากองกันไว้โคนต้นไม้จุดไฟเผาในโพรงไม้นั้น
2: เดี๋ยวเธอจะได้รู้กันว่าเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมกันแน่
0: เมื่อฟืนติดไฟก็ลุกลามเข้าไปในโพรงควันลอยพุ่งขึ้น
1: โอ้ยร้อนจังทำไงดีล่ะโอ้ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนนี่นะโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยร้อนโอ้ย
0: พ่อของนายอติบัณฑิตที่แอบอยู่ในโพรงก็สำลักควันรีบหนีตายออกมาจากโพรงไม้แทบไม่ทันเนื้อตัวดำสกปรกหน้าตลก
1: โอ้ยร้อนจนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยจะเผาก็หายตายอยู่ในนั้นหรือไงโอ้ยร้อนจะเกือบถูกเผาแล้วสิเราโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยร้อนโอ้ยร้อน
2: ไหนล่ะรุกขเทวดาที่เจ้าว่าข้าเห็นแต่พ่อของเจ้ามิใช่หรือเจ้าอย่าได้คิดโกงอีกเลยแบ่งให้เท่ากันเถอะ
3: โอ้ยพ่อนะพ่อเสียแผนหมด
0: แล้วคนทั้งสองนั้นต่างก็แบ่งทรัพย์กันคนละครึ่งถือเอาส่วนเท่าๆกันแล้วต่างก็ไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำเอาเรื่องในอดีตนี้มาสาธกว่าแม้ในครั้งก่อนพาณิชย์นั้นก็เป็นนายพาณิชย์โกงเหมือนกันแล้วทรงประชุมชาดกว่าพ่อค้าโกงในครั้งนั้นได้มาเป็นพ่อค้าโกงในปัจจุบันนี้แหละส่วนพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตได้เสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกสาธุโขปันทิโตนามะนะเตวะอติปันทิโตอติปันทิเตนะปุตเตนะมะนำหิอุปกุฏฐิโตคนที่ชื่อบัณฑิตดีแน่ส่วนคนที่ชื่อว่าอติบัณฑิตไม่ดีเลยเพราะว่าเจ้าอติบัณฑิตลูกเราเกือบเผาเราเสียแล้ว

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะวันนี้เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของอาหารกิเลสทำไมนะเราถึงมักจะพ่ายแพ้ต่ออำนาจกิเลสอยู่บ่อยๆทำยังไงเราถึงตั้งใจทำดีแล้วแท้ๆนะแต่ทำไมมันถึงเผลอหลุดเผลอพลาดอยู่เรื่อยนะก่อนอื่นก็มาดูพุทธพจน์กันก่อนที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวอวิชชาว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชาอะไรเนาะเดี๋ยวจะมาว่ากันในเรื่องนี้แหละกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีอวิชชานี่แหละที่เป็นตัวร้ายเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระองค์ตรัสรู้ความจริงของชีวิตทั้งหลายทั้งปวงสรรพสิ่งเลยความจริงของทุกสรรพสิ่งและสิ่งที่ปิดกั้นระหว่างเรากับความจริงเหล่านั้นก็คืออวิชชานี่แหละและพระองค์ก็กำจัดมาได้เนี่ยทีนี้กิเลสต่างๆนะมีอาหารเขาเรียกว่าเครื่องบำรุงเลี้ยงให้เข้มแข็งให้เจริญให้งอกงามอยู่เนี่ยบางทีเราตั้งใจจะทำความดีนะทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเป็นความดีแบบโลกทั่วไปจะลดความอ้วนจะขยันทำงานจะทำอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่สุจริตทำแต่บางทีเราก็พ่ายแพ้อยู่เรื่อยๆเนาะอดใจไม่ได้สักทีมันอย่างนั้นอย่างนี้มันอะไรก็ไม่รู้บางทีก็หงุดหงิดตัวเองเหมือนกันน่ะบางคนก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานแต่มันก็ได้แป๊บเดียวมันก็หลงเล่นหลงเพลินอีกแล้วได้ไม่นานตั้งใจนะตอนแต่งงานใหม่ๆเลยนะโอ้ฉันจะรักเธอคนเดียวมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นเนี่ยเป็นไงหลายคู่หลายคนเนี่ยโอ้พอสักหน่อยปั๊บแป๊บเดียวเนี่ยได้เลิกกันแล้วได้นอกใจกันแล้วยิ่งหล่อยิ่งสวยเนี่ยโอ้โหคู่จิ้นเลยที่นี่มันนางฟ้าเทวดาชัดๆโอ้โหจะไม่พลาดจากกันนะตัวตราบชั่วฟ้าดินสลายแต่สายก็ได้ไม่นานเนี่ยแป๊บเดียวเลิกแล้วอะไรที่ทำให้ความตั้งใจนั้นมันหายไปบางคนก็จะลดความอ้วนอย่างเงี้ยได้ไปนานก็ต้องกลับมาอร่อยสวาปาอีกแล้วนี่รักษาศีลเนี่ยดื่มสุราทุกคนแหละมีความตั้งใจดีเป็นทุนเป็นจุดเริ่มแต่ที่บางทีมันทำไม่ได้มันก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสในใจนะตรงต่อ

เวลาตั้งใจจะทำให้ได้ตามกำหนดการปฏิบัติธรรมให้ได้วันละเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงอะไรต่างๆเนี่ยแม้ทั้งการบวชเนี่ยจะบวชตลอดชีวิตนิดนึงนะเรื่องสำหรับคนที่มีความตั้งใจอยากจะบวชตลอดชีวิตเนี่ยมันมีคำนึงเขาเรียกว่าบวชวันต่อวันมันได้ทั้งนั้นเลยนะมันอยู่ที่เราจะตั้งใจตลอดชีวิตเลยในตอนนี้เลยก็ได้หรือจะวันต่อวันสิก็ได้เหมือนกันคือมันมีความแตกต่างกันในหลายๆมิติตัวอย่างเช่นที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของการแบกรับความเครียดหรือความรู้สึกในใจเนี่ยคนที่ตั้งใจบวชตลอดชีวิตเนี่ยไอ้ตอนตั้งใจมาจากโอ้กุศลเต็มเปี่ยมไอ้ตอนนั้นไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตเลยใจกำลังฟูกำลังชื้นเลยไม่สึกแน่ๆเพราะใจตอนนั้นมันไม่สึกหรอกแต่พอถึงคราวที่ใจตกมีปัญหารุมเร้าสภาวะใจไม่เหมือนเดิมพอบอกว่าบวชตลอดชีวิตใจรู้สึกบวชตลอดชีวิตเนี่ยโอ้โหแล้วต้องแบกรับปัญหาอย่างนี้ไปทุกวันจนตลอดชีวิตเลยเหรอเนี่ยบางทีมันหนักเกินไปจนกระทั่งพังทลายสุดท้ายลาสิกขาเลยแต่สำหรับคนที่บวชวันต่อวันล่ะคราวไหนที่มีปัญหาอุปสรรคมาสักวันนี่แค่วันเดียวพออีกวันต่อไปวันนึงปั๊บแบกผ่านไปจนกระทั่งพายุร้ายผ่านพ้นไปใจก็ฟูชื้นขึ้นมาแล้วก็ไปต่อได้ทำให้ในวิกฤตนั้นน่ะมันแบกรับแค่วันเดียวไม่ได้แบกรับตลอดชีวิตมันเลยพอไปได้แต่สำหรับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแม้อุปสรรคแม้ปัญหายังไงก็ตามไม่สึกแน่นอนถ้ามั่นใจอย่างนี้แล้วก็เอาเลยเพราะว่าถึงตอนนั้นที่เราเจอปัญหาจริงเราก็จะสู้ไปจะไม่มีวันพังทลายมันอยู่ที่แต่ละคนแต่ก็อย่าประมาทนะแม้บารมีเยอะก็หลุดได้เหมือนกันนะพระโพธิสัตว์เองก็เอาตัวอย่างของพระองค์ในการสร้างบารมีมาให้ฟังก็หลายเคสหลายคราวเนาะที่มีความตั้งใจจะบวชยาวๆบารมีก็ใกล้ๆเต็มช่วงกับสุดท้ายแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ยังเผลอผิดเผลอพลาดสึกซะกลางคันเพราะว่าประมาทไปและความดีอื่นๆเลยที่ตั้งใจเอาไว้เราจะชนะมันได้ยังไงมันก็มีหลากหลายรูปแบบแนวทางแต่มีกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจคือเมื่อข้าศึกมีกำลังแกร่งเข้มแข็งเราไม่อาจชนะได้ก็ตัดเสบียงซะสิตัดกำลังให้อ่อนแอนี่เราจะตัดเสบียงกิเลสได้แล้วก็มาดูก่อนว่าอะไรล่ะเป็นเสบียงอาหารของกิเลสเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงกิเลสตัวนั้นๆๆๆให้เจริญงอกงามเข้มแข็งจนเราไม่อาจเอาชนะได้เนี่ยถ้าข้าศึกอ่อนกำลังมันก็พอสู้นะเราอาจจะพลิกกลับมาชนะก็เป็นได้ที่เราต้องพ่ายแพ้ก็เพราะกิเลสมีกำลังกล้าแข็งเกินไปเราจะต้องตัดกำลังกิเลสตัดได้อย่างไรแล้วก็นี่เลยตัดเสบียงอาหารและอะไรคือเสบียงอาหารฆ่าศึกเริ่มจากกิเลสตัวใหญ่เลยอวิชชาที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในอวิชชาสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้อวิชชาไม่มีแต่ภายหลังจึงมีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชชามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏพระองค์ก็บอกว่าเมื่อก่อนอวิชชาไม่มีนะแต่ต้นแต่แรกเดิมทีไม่มีแต่มาปรากฏมีในภายหลังก็เพราะอะไรล่ะมันเป็นยังไงนะอวิชชามันมาจากอะไรเนี่ยจึงเกิดขึ้นเราก็จะได้กล่าวต่อจากนี้ไปไงเดี๋ยวเรามาฟังพุทธพจน์กันก่อนให้จบก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะรายละเอียดกันทีละเรื่องทีละเรื่องนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวอวิชชาว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชาควรจะกล่าวว่านิวรณ์ 5 แม้นิวรณ์ 5 เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าว

ว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ 5ควรกล่าวว่าทุจริต 3แม้ทุจริต 3เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของทุจริต 3ควรกล่าวว่าการไม่สำรวมอินทรีย์แม้การไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารแห่งการไม่สำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายแม้การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายควรกล่าวว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรกล่าวว่าการไม่ฟังสัจธรรมแม้การไม่ฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังสัจธรรมควรกล่าวว่าการไม่คบสัปบุรุษนี่เป็นส่วนหนึ่งของพุทธพจน์ที่ได้กล่าวถึงอาหารของกิเลสในชั้นต่างๆที่บำรุงเลี้ยงสืบต่อมาจนกระทั่งถึงอวิชชาเนี่ยมีการไม่คบสัปบุรุษไม่คบคนดีเนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยนะแล้วก็สุดท้ายบำรุงเลี้ยงไปจนถึงอวิชชาเป็นเบื้องปลายเนี่ยโดยสรุปแล้วอวิชชามีอาหารบำรุงเลี้ยงก็คือนิวรณ์ 5นิวรณ์ 5มีอาหารบำรุงเลี้ยงก็คือทุจริต 3ทุจริต 3มีอาหารก็คือการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์ก็มีอาหารบำรุงเลี้ยงคือความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยก็มีอาหารคือการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายก็คือไม่มีโยนิโสมนสิการดีพอนะการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายก็มีอาหารคือความไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธามีอาหารคือการไม่ฟังสัจธรรมและการไม่ฟังสัจธรรมก็มีอาหารคือการไม่คบสัปบุรุษดังนั้นเนี่ยเราก็มาพิจารณาเลยว่าเอ๊ะที่เราพ่ายแพ้เนี่ยที่เราเอาชนะไม่ได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องไหนเอ๊ะเราเผลอฟุ้งซ่านไหมเราปฏิบัติธรรมไม่ดีไหมเราไม่สำรวมอินทรีย์ไหมเราเผลอไปมองนั่นมองนี่อยู่เรื่อยเลยเผลอทำในสิ่งที่ไม่ถูกอยู่เรื่อยเลยอย่างเช่นเรานอกใจอย่างเงี้ยทุจริต 3เนาะไม่สำรวมไปนอกใจภรรยาเอ๊ะทำไมเราเลิกกันนอกใจไม่ได้สักทีเนี่ยให้เราดูเลยว่าอะไรเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงของการที่เรานอกใจการไม่สำรวมอินทรีย์นั่นเองเรามาจัดการตรงนี้ก่อนตัดเสบียงอาหารข้าศึกด้วยการทำความสำรวมอินทรีย์ให้มั่นแต่ถ้าสำรวมไม่ได้เนี่ยเอ๊ะ

ไม่เข้าใจอะไรไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองไม่รู้โอ้โหนี่มันปิดบังเต็มที่เลยนะยิ่งใครลุ่มหลงมากอวิชชาแต่คนก็ไม่เท่ากันนะระดับก็แล้วแต่ใครอวิชชามากๆเข้านี้นะไม่รู้แม้กระทั่งต่อหน้านะว่าทำดีต้องทำยังไงเป็นยังไงตัวเองทำไปแล้วมันจะเกิดอะไรไม่รู้เลยอย่าว่าแต่ไม่รู้ความลับของสิ่งต่างๆเลยเนี่ยแม้ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้แม้ในเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นในไม่นานก็ไม่รู้มันปิดบังไปหมดเลยไม่รู้ก็เลยทำผิดทำพลาดเมื่อทำผิดทำพลาดก็พ่ายแพ้แพ้อยู่ตลอดเลยตั้งใจทำดีแค่ไหนก็แพ้แพ้ตลอดเครื่องบำรุงเลี้ยงคือนิวรณ์ห้าเนี่ยนิวรณ์ห้าจริงๆแล้วเรามันจะเป็นเครื่องปิดกั้นใจในความเป็นอกุศลใจที่จะสว่างใจที่นำไปสู่ความดีงามความสงบต่างๆการอำนิวรณ์ห้าไปใช้ไม่ได้ใช้เฉพาะการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะหลายคนจะใช้เฉพาะการปฏิบัติธรรมว่าขณะนั่งสมาธิเราจะต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้เหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นเราใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเพื่ออะไรเพื่อตัดเสบียงอวิชชาอันดับแรกเลยคือกามฉันทะเรายินดีลุ่มหลงในกามคุณกามคุณบางทีมันไม่ได้มีเรื่องเพศอย่างเดียวมันมีเรื่องหลงไหลติดความสะดวกสบายฟุ้งเฟ้ออะไรต่างที่พาเราไปติดในคนสัตว์สิ่งของเนี่ยเราไปอินมันเกินไปไปชอบไปยินดีไปลุ่มหลงมันเกินไปในสิ่งเหล่านั้นที่มันไม่ใช่สาระแก่นสารเราทำอย่างนี้อยู่หรือเปล่าบางทีลุ่มหลงแล้วก็พาไปทำความผิดโดยที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเราไปอินเกินไปสองพยาบาทเราโกรธเคืองใครหรือเปล่าขัดข้องไหมโมโหไม่ชอบบางทีมันรู้นะว่าพยาบาทไม่ดีแต่หลายคนน่ะไม่ชอบใครนี่นะจะให้กลับมาชอบนะยากไหมยากนะมันต้องต่อสู้อย่างมากยิ่งใครมาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจนะมันจำฝังใจไปจนตายเรียกว่าโอ้โหตายไปก็ไม่เผาผีกันเนาะชาติหน้าอย่าได้มาเจอกันเลยเลยประมาณนั้นน่ะขนาดนั้นเลยเนี่ยมันต้องสู้นะเราต้องสู้นะมันเป็นศึกที่เราจะต้องชิงชัยให้ได้ในชาตินี้ไม่ใช่ของที่เราจะปล่อยผ่านให้เป็นไปเรื่อยๆเราลองคิดดูสิถ้าคนคนนั้นเนี่ยเกิดมาเป็นพ่อแม่เราในอนาคตในชาติหน้าเป็นไปได้ไหมผูกพยาบาทคำว่าผูกคือมันจะไม่แยกจากกันฉันจะต้องเจอกับเธออีกแน่นอนไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งแม่เราไม่อยากเจอแต่ใจมันผูกไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยเราไปมีพยาบาทติดไปเนี่ยเจอปั๊บก็อยากจะทำร้ายท่านเตือนดีๆเราก็ไม่อยากจะฟังแล้วเราก็ไปทำบาปทำกรรมอกุศลหนักเข้าก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยสู้แล้วให้อภัยบ่อยๆนะมันให้อภัยไปแล้วแหละแต่คิดทีนึงก็สักทีก็โมโหอีกก็ตั้งอย่างนี้แหละบ่อยๆไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ลองนึกถึงเขาแล้วแผ่เมตตาให้ได้เหมือนพระโพธิสัตว์เหมือนดาบสที่โดนพระราชาตัดมือตัดแขนตัดจมูกเนี่ยก็ยังเนี่ยฝืนใจนี่ไปเลยเนี่ยขอให้พระราชาที่ทำร้ายเราจงมีความสุขเถิดนี่แหละคือฝืนบวกไปเลยเราก็ลองทำใจแล้วลองทำใจขอให้คนนั้นมีความสุขดูสิถ้าเราทำใจได้แสดงว่าเราชนะแล้วถ้าทำใจยังไม่ได้เนี่ยก็ยังพ่ายแพ้อยู่นะต่อไปถีนมิทธะความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหาวนอนมันซึมเงาเงาเซ็งเซ็งไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเนี่ยอย่างบางทีในชีวิตประจำวันเราก็อย่างนี้เนาะอากาศมันคึมคึมฟ้าฝนจะตกมันซึมเงาเงาใจมันก็พอหดหู่ไปด้วยไม่มีความกระตือรือร้นจะทำอะไรเนี่ยในชีวิตประจำวันก็บางทีมันก็เจอนะเราก็ฝืนมาเลยให้สดชื่นนึกถึงสิ่งที่ดีเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอกุศลนะมันพา

ไม่มีอารมณ์เข้ามาหดหู่อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกระวนกระวายใจมีเรื่องราวอะไรมาก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยกระวนกระวายตื่นตระหนกกลุ่มกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็พาให้ใจเราไม่ดีเนี่ยจะทำอะไรคิดอะไรมันก็ไม่รอบคอบไม่เจนจบบางทีก็เผลอผิดเผลอพลาดไปเพราะว่าความกวนกวายความฟุ้งนี่แหละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในสภาวะธรรมในเรื่องราวต่างๆลังเลไม่แน่ใจในธรรมะในความดีในมันจะดีจริงหรือใช่หรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็ทำให้เราหลุดจากความตั้งใจอันดีของเราได้เช่นกันเราก็ทบทวนนะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้มีอวิชชาในมิติต่างๆเลยเข้าครอบงำเนี่ยเรามาดูสิเราเผลอลุ่มหลงสิ่งเหล่านี้ไหมเราหลงทำผิดไปลืมไปไม่รู้ตัวทำไมในอดีตตอนนั้นเราทำได้นะบางทีมันรู้ตัวทีหลังเนาะพอรู้ตัวทีหลังเพราะอะไรเพราะเราหลุดจากความอินความหมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราเลยคิดได้ทีหลังอ้าวตอนนั้นเราเผลอทำอย่างนี้ไปนี่หว่าไม่น่าเลยทำไงเราถึงจะไม่หลุดไปอีกก็อย่าลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรกสิในนิวรณ์เนี่ยไม่งั้นเราก็จะหลงผิดอีกพ่ายแพ้อยู่เรื่อยๆในเรื่องแม้เรื่องนั้นจะไม่หลงแต่ก็หลงเรื่องอื่นอยู่ดีเรามาดูแล้วนิวรณ์ห้าถ้าสมมตินิวรณ์ห้าเรามันไม่ได้สักทีเนี่ยเราจะตัดเสบียงนิวรณ์ห้าได้ยังไงอาหารก็คือทุจริต3ทุจริต3นี่คืออะไรความประพฤติชั่ว3ประการซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นก็มีกายทุจริตกายทุจริตก็เนี่ยศีลข้อ1 2และ3เนาะการไม่ทำร้ายไม่ฆ่าสัตว์นี่หมายถึงสัตว์โลกนะรวมไปถึงมนุษย์ด้วยนะไม่ลักขโมยยักยอกคือการเอาโดยมิชอบด้วยเจตนาไม่ซื่อก็ถือว่าเข้าข่ายการลักขโมยหมดนะประเภทควรจะให้เท่านี้แต่ให้ไม่หมดควรจะให้110,000แต่ไม่ถึงเนี่ยแล้วอุบอิบไปนี่ก็ผิดเหมือนกันนะเข้าข่ายเหมือนกันหรือเราควรจะเสียควรจะจ่ายแล้วเรามีกลเม็ดเด็ดพายอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ควรแล้วเราก็ไม่จ่ายในสิ่งที่เราควรจะจ่ายไม่ให้ในสิ่งที่เราควรจะให้ซึ่งมันเป็นภาระรับผิดชอบอยู่อันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายเหมือนกันประพฤติผิดในกามคือกามเนี่ยถ้าพูดถึงโดยทั่วไปสัตว์โลกที่อยู่ในกามมาพบเนี่ยก็ยังข้องเกี่ยวด้วยกามเป็นธรรมดาย่อมมีแฟนมีคู่ครองเนาะรักชอบเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะจะชอบก็ชอบจะแต่งงานก็แต่งงานไปใครก็แล้วแต่แหละแต่อย่าผิดในหลักของกามอันดับแรกให้สำรวมคืออย่ามีเยอะเกินไปเกินกว่าที่ควรจะเป็นประเพณีมันก็ไม่เหมือนกันนะบางประเพณีนี่เขาให้3คนได้เนาะ4คนได้แล้วแต่พอไปมีเข้าเขาคนก็ไม่มีใครเสียใจไงเพราะว่ามันเพณีเขาเป็นเรื่องธรรมดามีได้ไหมก็ได้ถ้าประเพณีเขาเป็นอย่างนั้นกฎหมายเขาเป็นอย่างนั้นไม่มีใครต้องเสียใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีเยอะมันก็ทำให้ห่างไกลมรรคผลนิพพานเพราะมันไปลุ่มหลงถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่มันก็ห่างไกลมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆเพราะมันไปลุ่มหลงในกามันมีเยอะไม่สมรวมแล้วก็กับบุคคลที่ไม่ควรในประเภทต่างๆก็ถือว่าผิดเหมือนกันเพราะนั้นก็ให้ทำในรูปแบบที่ไม่มีใครต้องเสียใจแม้กระทั่งพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย 2. วจีทุจริตนี่ก็เป็นศีลข้อ4เนาะไม่พูดโกหกคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อเนี่ยส่อเสียดคือยุให้แตกกันเธอในคนนั้นว่าเธออย่างนี้พออันนี้ไม่พอใจว่ากับก็ไปว่านี่เธอคนโน้นว่าอย่างนี้พูดไปพูดมาเขาแตกกันเลยพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างแม้เป็นความจริงนะแต่ก็พูดด้วยเจตนามิชอบเจตนา

าที่ทุจริตพูดออกไปก็ทำให้วจีนั้นเป็นวจีที่ทุจริตเหมือนกันเพ้อเจ้อเลื่อยเปื่อยหาสาระความจริงไม่ได้นี่คนก็ไม่รู้อะไรจริงไม่จริงมันเพ้อเจ้อไงแม้เจตนาไม่ได้โกหกแต่มันก็มั่วมีมุกมีอะไรที่มันบางทีมันเกินเลยไปเรื่อยแล้วหาสาระความจริงไม่ได้บางทีคนก็อาจจะเข้าใจผิดถ้ามันพูดจริงหรือพูดเล่นก็เอาแน่นอนไม่ได้เนี่ยสามมโนทุจริตความคิดโลภพยาบาทปองร้ายหลงผิดโลภโกรธหลงซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยโหมโนทุจริตนี่เยอะนะโลภเนี่ยอยากได้ของเขาเนี่ยโดยทางไม่ชอบคือการความปรารถนาอยากจะมีกับความโลภเนี่ยมันต่างกันนะความโลภเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ความโลภครอบงำใจเราสภาวะใจจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันต่างจากสภาวะใจที่เป็นแค่ความปรารถนาความอยากเราปรารถนาจะกินอาหารเราปรารถนาจะมีรถมีอะไรมันแค่ความอยากที่เป็นความปรารถนาธรรมดาแต่ความอยากที่เป็นความโลภเนี่ยมันจะเป็นใจที่ขุ่นมัวมันจะอยากได้มาโดยที่ไม่สนว่ามันจะถูกผิดยังไงขอให้ได้มานะอย่างเช่นคอลเซ็นเตอร์เนาะนี่คุณถูกรางวัลพิเศษ1ล้านบาทแต่ว่าจะต้องทำตามขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ก่อนนะจึงจะได้เงินพอเราเรียนอย่างนั้นปั๊บหลายคนไม่ทันคิดไปไงความโลภเกิดไหมเกิดโอ้ยนี่ความโลภเกิดแล้วอยากได้มันจะถูกไม่ถูกกฎหมายมันจะมายังไงไม่รู้

เอาละความโลภเกิดแล้วโหเขาถูกตั้ง30ล้านเนี่ยเป็นไงทำให้เกิดความหลงไปเนาะเกิดความอยากได้มาในทางมิชอบแล้วก็อยากไปเล่นการพนันอยากจะไปซื้อเขาบ้างอะไรบ้างก็บีบคั้นไปทำให้ทำไม่ถูกพยาบาทปองร้ายคิดร้ายจริงแค่คิดนี่ก็ถือไม่โอเคแล้วนะคนที่เขารักษาศีลดีๆเนี่ยพวกนักพรตพวกฤาษีดาบสต่างๆเวลาสมาคมกันเขาจะคุยถึงศีลที่ตัวเองรักษาเนี่ยขิงกันโอ้นี่ฉันนี่นะรักษาศีลนี่นะอย่างดีเลยเดินไปเนี่ยไม่เคยฆ่าสัตว์เลยเนี่ยไปไหนมาไหนระวังอย่างดีตั้งแต่บวชมาไม่เคยทำชีวิตให้ตกโดยเจตนาเลยอีกคนหนึ่งโอ้เด็กๆเด็กๆที่ฉันนี่นะคิดจะทำร้ายคนอื่นนะผิดศีลแม้ความคิดเนี่ยก็ยังไม่มีเลยเด็ดกว่าเด็ดกว่านี่มันขิงกันอย่างเงี้ยจะให้เด็ดเนี่ยต้องไม่แม้ความคิดเนี่ยถ้าเราระวังกายวาจาใจของเราไม่ให้กายวาจาใจของเราไปทำไปพูดไปคิดผิดศีลเนี่ยไม่ถูกความโลภโกรธหลงเข้าครอบงำตรงเนี้ยมันก็จะเอาชนะนิวรณ์ได้เนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองเพราะอะไรก็เราไปเนี่ยไปฆ่าบ่อยๆเข้าอ่ะใจมันจะสงบได้ไงใช่ไหมไปคิดปองร้ายจะให้ไม่คิดพยาบาท

แล้วทุจริต3เนี่ยมันมีอาหารบำรุงเลี้ยงคืออะไรก็คือการไม่สำรวมอินทรีย์ทำไมนะเราถึงผิดศีลอยู่บ่อยๆทำไมนะเราถึงชอบคิดไม่ดีอยู่เรื่อยๆเนี่ยเอ้ยจะแก้ได้ยังไงเนาะอ้าวนี่ไงถ้าจะชนะได้เรามาดูอาหารฆ่าศึกก่อนความไม่สำรวมอินทรีย์นั่นเองเราจะต้องสำรวมนะเราก็จะชนะได้ไม่ยากไม่สำรวมนี่คือยังไงก็คือการไม่ระวังรักษาทวารทั้ง6เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่เข้ามาการรับรู้ทั้ง6นี่แหละให้ระวังให้ดีไม่ปล่อยให้เพลิดเพลินลุ่มหลงไปจนกระทั่งเราหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบเราเห็นอะไรเนี่ยเราปล่อยไปตามที่เห็นไหมเราได้ยินอะไรเราปล่อยใจไปตามที่ได้ยินหรือเปล่าเลื่อนมือถือไปเลื่อนไปเลื่อนมาเอ้าไปเจอสิ่งนี้โอ้ติ๊กต็อกคลิปสั้นน่าดูเราไปละใจเตลิดไปแล้วเฮ้ยที่สนใจน่าสนใจดีปัดไปปัดมาเป็นไงถึงเช้าถึงดึกเที่ยงคืนที่ดึกที่สองหรือไปดูไอ้นั่นนิดไปดูหน่อยแล้วก็เพลินไปเลยทีเนี้ยไปดูสิ่งที่ไม่ควรดูมันก็ชักนำไปสู่กายวาจาใจที่ทุจริตได้นั่นจมูกสิ่งที่กลิ่นที่เข้ามาสัมผัสเนี่ยกายที่เราได้แตะต้องใจที่มันแวบที่มันนึกที่มันคิดถึงที่เป็นอารมณ์ทางใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในใจเราเราจัดการมันยังไงถ้าเราระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะดีระวังยังไงก็ระวังเหมือนเต่าที่หดหัวและขาเข้าไปในกระดองเมื่อเห็นศัตรูนะสิ่งที่ไม่โอเคมากระทบปั๊บแล้วก็ให้เหมือนว่าสิ่งนั้นเป็นศัตรูแล้วเราก็หดหัวหดขาเลยก็คือดึงใจเรากลับเข้ามาในฐานที่ตั้งแห่งใจในศูนย์กลางกายในตัวของเราแล้วก็ไม่ตามเขาเรียกไม่ติดตามเนาะไม่ต่อเติมเนาะไปในสิ่งเหล่านั้นหรือให้มีสติระงับรู้ก็สักแต่ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นมันมีกลิ่นนี่มาอื้อรู้แล้วแล้วก็ปล่อยผ่านเราในชีวิตประจำวันเราเห็นสิ่งนี้โอ้สวยแฮะสวยคนนี้สวยแฮะสวยปั๊บจบแค่นั้นพอนะโอ้คนนี้หล่อแฮะก็จบแค่นั้นพอไม่ต้องไปคิดต่อโอ้เนี่ยถ้าเรายังไงดีว่าเราหาโอกาสแลกลายกันยังไงอะไรอย่างนี้คิดต่อไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ผิดศีลข้อ3หรือคนที่มีท่าทางยียวนกวนประสาทเนาะมันน่าจะโดนสักทีแล้วเนี่ยเราเห็นเราไม่เฉยไงเราก็ไปตามติดไปต่อเติมไปมีอารมณ์ร่วมเนี่ยคืออารมณ์เกิดแล้วปล่อยให้อารมณ์นั้นเป็นใหญ่อยู่เหนือใจของตนเองเนี่ยแล้วก็มันก็ไปตามอารมณ์นั้นแล้วก็เดี๋ยวก็ไปตุ๊บตับตุ๊บตับชกต่อยตีผิดศีลข้อหนึ่งจนได้เนี่ยเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยคนที่เราไม่ชอบนี่นะเห็นเขาทำอะไรเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นไปไม่ต้องไปสนใจไปสนใจเยอะไปคิดเยอะเดี๋ยวเราก็เพิ่มความพยาบาทหนักเข้าไปอีกการไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยสมมติว่าโอ้ยยังไงเราก็สำรวมไม่ได้สักทีเนาะมันยังไงเนาะมีอะไรมาเราก็ตามอยู่เรื่อยเลยอ่ะเอางี้แล้วกันเรามาตัดเสบียงข้าศึกความไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยด้วยการตัดความไม่มีสติสัมปชัญญะออกไปคือให้เรามีสติสัมปชัญญะนั่นเองเพราะว่าความไม่สำรวมอินทรีย์มีอาหารคือความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะคือยังไงมันก็เป็นการขาดความระลึกรู้แหละไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรจะเกิดผลอะไรตามมาอย่างคนเมาเนี่ยรู้ตัวไหมว่าตัวเองทำอะไรยังไงตอนเมาไม่รู้นะทำอะไรยังไงจะเกิดอะไรขึ้นดีเสียอย่างไรได้คิดไหมคนเมาเนี่ยไม่ได้คิดแม้เราไม่ได้เสพสารเสพติดเข้าไปให้เมาอย่างนั้นแต่ถ้าเรานี่เมาในกิเลสเนาะคือก็ทำสิ่งต่างๆไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยชอบทำอะไรขาดสติเผลอประมาทเลินๆแล้วก็มาระวังสติสัมปชัญญะเราให้ดีเอาใจอยู่กับตัวอยู่กับตัวเอง

เองมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ฉุกคิดระลึกรู้เขาโทรมาจะถูกรางวัล1ล้านแล้วก็รีบฉุกคิดเลยมีสติปุ๊บดึงมีสัมปชัญญะพิจารณาเอ๊ะนี่มันไม่ใช่นี่มันเราอยู่ๆเราจะถูกได้เราไม่เคยซื้ออะไรเนาะคอลเซ็นเตอร์แน่นอนเลยแล้วก็ตัดไปเลยหรือบางทีเขาโทรมาธุระจริงๆมันก็มีนะบางทีหลวงพี่โทรไปหาสมณีผู้ปกครองเนี่ยไปชวนเนียนบวชแต่ว่าเนียนจะตัดสินใจต้องถามผู้ปกครองก่อนก็เลยขอเบอร์โทรไปไอ้เรารู้เลยว่าพอโทรไปปั๊บเนี่ยถ้าเราบอกว่าเป็นพระโครงการบวชเมื่อไหร่ผู้ปกครองคิดว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์แน่นอนเพราะจะอยู่โครงการบวชโทรมาโดยไม่มีปีไม่คุยไอ้เราก็เลยโทรไปเสร็จปั๊บพอรับสายปั๊บรีบให้คุยกับลูกก่อนเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยลูกตัวเองนะได้ยินเสียงลูกเองก็จำได้เนาะแล้วเราค่อยบอกว่าเป็นโครงการบวชอย่างนี้ก็ว่าหันไปเพราะกลัวเขาตัดสายก่อนดังนั้นเวลามีคอลเซ็นเตอร์มาอะไรมาก็ดีเนี่ยหรือทางไลน์ทางก็ดีให้เราดูให้ดีเลยมันจริงหรือเท็จก็คือมันจะข้องเกี่ยวกับการเงินเราไหมมันจะอะไรไหมถ้าให้เราต้องมีทำอะไรเกี่ยวกับรหัสเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับการเงินให้ระวังให้ดีเลยถ้าเป็นไปได้ตัดก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบหรืออะไรต่างข้างหลังก่อนแล้วเราค่อยว่ากันถ้าไม่แน่ใจนะทำเมื่อใดก็ตามที่ปล่อยใจให้อารมณ์เป็นใหญ่ทำไปตามอารมณ์แสดงว่าเราขาดสติแล้วนะให้อารมณ์ควบคุมความรู้สึกควบคุมไปเมื่อใดก็ตามที่ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีแสดงว่าขาดสัมปชัญญะแล้ว ก็ผมไม่ได้คิดอะไรเนี่ยทำผิดแล้วจะมาอ้างว่าไม่คิดอะไรไม่ได้ก่อนจะทำต้องคิดอะไรแล้วจึงทำไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรแล้วถ้าเราอุ้ยยังไงมันสติมันสร้างยากสร้างเย็นสัมปชัญญะมันก็ยากเนาะเอางี้เรามาดูว่าอะไรก็ตามที่เป็นอาหารที่ทำให้เราไม่มีสติเนี่ยคืออะไรการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้เรามาดูตรงนี้หรือการไม่มีโยนิโสมนสิการเนี่ยที่เราได้ยินบ่อยๆการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายคือโยนิโสมนสิการมันบกพร่องไปหรือไม่มีก็แล้วแต่ไอ้มีไม่พอคือบกพร่องถ้าไม่พร้อมมันไม่ถึงดีมันก็ไม่รอดเหมือนกันนะคือการขาดการคิดอย่างถูกวิธีไม่พิจารณาเหตุผลให้ดีเนี่ยฟังธรรมฟังสิ่งที่ดีๆแล้วมันต้องพิจารณาให้ดีเนาะมีเรื่องราวอะไรต่างๆต้องพิจารณาให้ดีนะจับแง่คิดให้ดีอย่างมีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยที่บางทีทำประพฤติผิดพลาดไปถ้าใครมีโยนิโสมนสิการดีก็ต้องเนี่ยจับแง่คิดดีก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเฉพาะบุคคลนะมันเป็นมันไม่ใช่ส่วนรวมทั้งหมดมันเป็นอย่างงี้นี่เขาเรียกว่าจับแง่คิดดีทีนี้เรามาดูวิธีการคิดแบบมีโยนิโสมนสิการคิดอย่างถูกวิธีข้อด้วยกัน 1. คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคือมองให้ถึงสาเหตุที่มาของมันเราได้คิดถึงไหมไอ้เรื่องนี้มันต้องดูที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเอาให้ชัดมีคนนู้นว่าอย่างนี้มีเรื่องราวนี่มาถึงเราเอ๊ะตกลงมันเป็นมายังไงกันแน่ไปสืบดูให้ดีอย่าเพิ่งด่วนสรุปถึงเหตุที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าเราคิดไปมันก็จะเห็นมันก็จะเข้าใจทะลุปูโป่งขึ้น 2. แยกแยะส่วนประกอบคือพิจารณาทีละส่วนทีละส่วนไปไม่เหมารวมทั้งหมดในบางเรื่องก็ต้องแยกคิดไอ้เรื่องไอ้นี่เป็นยังไงไอ้นั่นเป็นยังไงถ้าเป็นการงานต่างๆการวางแผนการอะไรก็แยกคิดการบริหารคนก็เหมือนก็ต้องแยกคิดเป็นคนๆไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะบางทีมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีอะไรอยู่ด้วยกันปัญหามันเกิดมันต้องแยกคิดหาปัญหาให้ได้แล้วก็ค่อยแก้ไขไปบางทีไปห้ามทั้งหมดหรือไปเหมารวมทั้งหมดมันก็ไม่ได้

สามัญลักษณ์คือมองว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะทุกขังอนิจจังอนัตตาเราก็อย่าไปยึดติดอย่าไปอินอย่าไปอะไรกับมันมากเลยเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็นำมาซึ่งทุกข์เราอาจจะจับแง่คิดอย่างนี้ก็ได้ในหลายๆเรื่องคิดแบบอริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคิดถึงปัญหาวิเคราะห์วิจัยว่าปัญหาสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรอ๋อมันคือไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แจกแจงมาแล้วสาเหตุมันมาจากอะไรแล้วเป้าหมายในการที่เราจะแก้มันเนี่ยเราจะแก้มันให้เป็นรูปแบบไหนถึงจะดีแล้วรูปแบบที่จะแก้ไปมันมีแนวทางยังไงก็วิเคราะห์ตามนั้นไป 5. มองความสัมพันธ์ระหว่างหลักการและเป้าหมายว่าเราทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรกันแน่บวชเนี่ยเราบวชเพื่ออะไรเราบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งหรือบวชเพื่ออะไรกันแน่บางทีบวชไปนานๆลืมคิดมันก็หลงเหมือนกันนะหรือการที่เราอยากให้วัดมีคนเข้าเยอะๆเรามีหลักการแล้วว่าวัดจะเจริญได้นะก็ต้องมีคนมีสาธุชนพุทธบริษัทมาจำนวนมากสามัคคีกันมาวัดเยอะๆบำรุงเลี้ยงทีนี้บางทีเราก็ลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปว่าเราต้องการคนเข้าวัดเนี่ยต้องการให้คนเดินตามทางมรรคผลนิพพานตามมรรคมีองค์8เนี่ยสอนให้คนเป็นอย่างนั้นแต่เราลืมเป้าหมายตรงนี้ไปก็ไปดึงคนด้วยวิธีด้วยไสยศาสตร์ด้วยของขลังด้วยอะไรก็ไม่รู้ทำให้คนเข้าวัดเยอะจริงแต่เขาไม่ได้มีนิพพานเป็นเป้าหมายเลยไปติดลุ่มหลงอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือสูญเสียปั๊บสูญเสียเป้าหมายเพราะไม่มองความสัมพันธ์ให้ดีมองข้อดีข้อเสียและทางออกสิ่งต่างๆล้วนมีจุดดีจุดด้อยแม้ทั้งเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะมีดีมีเสียแล้วก็เราให้มองให้เห็นทั้งสองด้านในสิ่งต่างๆแล้วเราก็จัดการสิ่งเหล่านั้นให้เหมาะสมแม้กระทั่งคนก็มีคนนี้ก็มีข้อดีข้อเสียเราจะจัดการยังไงให้เหมาะสมกับคนที่มีข้อดีข้อเสียเหล่านี้จะไปมองด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ได้แม้เหตุการณ์ก็เหมือนกันจะฝนตกรถติดแล้วก็ทำสมาธิรอสิเนาะอะไรก็ตามที่เราต้องรอเนี่ยทำสมาธิเลยมองจุดดีมองโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์เราก็จัดการให้เหมาะสมคือหลับตาหยุดใจซะเลยเนี่ยยิ่งรอนานยิ่งดีเนี่ยยิ่งโอ้ใจแฮปปี้หยุดนิ่งมีความสุขได้บุญด้วยเป็นการรอคอยที่ได้บุญเนาะ 7. คุณค่าแท้คุณค่าเทียมคือเราอยากได้เพราะมันจำเป็นหรือว่าเราต้องการอวดรวยตามกระแสเราต้องการประโยชน์อะไรกันเนี่ยอะไรคือประโยชน์แท้จริงอะไรคือประโยชน์เทียมประโยชน์หลอกถ้าเราอยากได้เพราะมันจำเป็นต้องใช้นะมันมีประโยชน์อย่างนี้ต้องการทำงานเรามันจะได้มีประสิทธิภาพนี่คือประโยชน์แท้คุณค่าเทียมเป็นยังไงก็เอาไว้อวดรวยไงตามกระแสสังคมไปจะได้ไปโพสไม่อายเพื่อนอะไรเงี้ยมีไอ้หนวดอีตุ๊กตาอะไรไม่รู้ไร้สาระเต็มบ้านไปหมดเอาเงินไปเป็นสร้างอย่างอื่นให้เป็นประโยชน์เป็นสาระก็น่าจะดีกว่า 8. เรากุศลคือคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์เชิดให้สูงเข้าไว้เจอเรื่องราวที่มันทำให้เราติดลบอ่ะก็คิดให้มันเป็นบวกคิดถึงโอกาสคิดถึงประโยชน์ที่เราจะได้ในเหตุการณ์นั้นๆอย่างมีคนมีอาจารย์ก็เคยถามลูกศิษย์เนาะรถติดอย่างเงี้ยดีไหมก็ไม่ดีแล้วจะหาประโยชน์จากที่รถติดได้ยังไงขณะที่พ่อไปส่งที่โรงเรียนเนาะในช่วงเวลาเร่งด่วนก็ข้อดีเหรออ๋อจะได้มองหน้าพ่อได้นานขึ้นจะได้ครอบครัวจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีอะไรได้คุยกันได้ดีขึ้นหรือจะได้ร้องรำทำเพลงเฮฮากระชับมิตรกันระหว่างรถติดอะไรเงี้ยมันก็มีสิ่งดีๆหรือเหตุการณ์ที่เราจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างนั้นเราก็จะได้ไม่เครียดจับแง่คิดที่ดีในเหตุการณ์ต่าง

การจับง่ายคิดที่ดีอย่างนึงคืออยู่กับปัจจุบันไม่เศร้ากับอดีตไม่กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคิดทำปัจจุบันเฉพาะหน้าให้ดีที่สุดบางคนหรือเราเองเนี่ยหลายครั้งหลายคราวเราบางทีก็ลืมไปเผลอไปเศร้าไปเสียใจไปเครียดกับอดีตมันผ่านไปตั้งนานแล้วก็เกิดขึ้นครั้งนั้นแล้วเราก็มาย้ำแล้วย้ำอีกจนเหมือนเกิดหลายครั้งแล้วเราก็เหมือนทำร้ายจิตใจตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยหรือไปกังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็มันยังมาไม่ถึงเลยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะดีจะร้ายมันก็ได้ทั้งนั้นแหละไปกุ้มไปกังวลตลอดมันก็ส่วนใหญ่กังวลก็คือกังวลอะไรกังวลกับการสิ่งที่มันจะเสียหายเนี่ยสิ่งที่มันจะไม่ดีใจมันก็แย่ไปเรื่อยยิ่งกังวลยิ่งคิดซ้ำก็ยิ่งแย่อยู่กับปัจจุบันเลยช่างมันอดีตช่างมันสิ่งที่อดีตทิ้งไปแล้วเหมือนหลวงพ่อว่าไอ้ที่มาไม่ถึงก็มันจะมาไม่ถึงอ่ะเกิดขึ้นก็ช่างมันเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอทำเฉพาะหน้าไปให้ดีที่สุดสุดฝีมือเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั้นแหละเราทำดีที่สุดแล้วเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยต่อให้มันเสียหายมันผิดพลาดใครรู้เข้าก็ตำหนิเราไม่ได้แม้ตัวเราเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้ก็มันทำดีที่สุดแล้วเนี่ยมันให้ทำไงเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากสิบคิดแบบองค์รวมคือคิดจากความสัมพันธ์โดยการมองให้ครบทุกด้านไม่มองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยใครที่ต้องพิจารณาเหตุการณ์โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนในการบริหารต้องคิดทุกมิติที่เกิดขึ้นทุกด้านแล้วมาพิจารณาความสัมพันธ์พร้อมกันคือในชีวิตประจำวันเราเนี่ยบางทีทำอย่างนี้ดีไหมดีแต่ลืมคิดด้านเสียไปอันนี้คิดไม่ครบทุกด้านนะมันดีทำแล้วมันโอ้โหประโยชน์สูงมันเยี่ยมเลยลืมคิดด้านเสียเพราะไปทำเอ้าเกิดความเสียหายมันเยอะกว่าไม่ได้คำนึงความสัมพันธ์ชั่งน้ำหนักบวกลบให้ดีเนี่ยแม้กระทั่งการประชุมงานระดมความคิดหาข้อยุติข้อสรุปวิธีการว่าจะทำอะไรเนี่ยบางครั้งนะในวงประชุมมันก็มีแบบต้องระดมความคิดกันนะบางทีความคิดเราเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าความคิดเราประโยชน์เนี่ย90นะแต่ความคิดอีกคนนึงเนี่ยประโยชน์มันสัก85นะมันก็ดีนะมันก็ยังไม่ดีที่สุดเท่าเรานะบางทีในบางเหตุการณ์เนี่ยถ้าเราว่าของเราดีสุดเรามั่นใจแล้วมันเถียงกันเนี่ยใช่อยู่ว่าความคิดเราน่ะจริงๆเนี่ย90เลยดีกว่าเขาอีกแต่ผลจากการทะเลาะแล้วเถียงกันมันทำให้เกิดติดลบขึ้นมา30สมมุตินะแม้วิธีนั้นเอาไปใช้จะดีก็ตามแต่ว่าต่อจากนั้นน่ะความเป็นทีมก็เสียความรู้สึกคนก็เสียและจะนำมาซึ่งความเสียหายอะไรต่างๆหรือแม้ทั้งการปฏิบัติการร่วมกันในความคิดนั้นแหละก็ไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะว่ามันทะเลาะกันแล้วเกิดความเสียหายขึ้นเราก็จะมีแต่มั่นใจว่าไม่ตามความคิดเราดีที่สุดอันนี้ก็ยึดมั่นเนี่ยทิฏฐิมานะนี่เนาะถ้าเราพิจารณาเนี่ยโดยรวมให้ครบทุกด้านอ๋อไอ้นี่มีด้านดีด้านเสียถ้าเราความคิดเขาดีไม่เท่าเราแต่มันก็พอใช้ได้นะถ้าเรายอมเอารับความคิดเขามาปฏิบัติตอนนี้มันจะสร้างความสัมพันธ์อันดีเขาจะรู้สึกปีติว่าความคิดเขาได้เอามาปฏิบัติและความรู้สึกดีปีตินั้นเกิดบวกขึ้นมาอีก20จาก85กลายเป็น105แล้วนี่ดีกว่าการเอาความคิดเราไปใช้ดื้อแพ่งในตอนนั้นซะอีกเนี่ยพอเราคิดสิ่งที่บวกลบที่เกิดขึ้นทุกมิติเนี่ยมันก็ทำให้ความคิดมันดีขึ้นนี่ไงเรื่องอื่นก็คล้ายกันเนี่ย ต่อไปคือการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายมันก็มีอาหารคือความไม่ศรัทธาเราไม่คิดดีอะไรดีเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากความไม่เชื่อมั่นทำให้การจับแง่คิดแล้วมันไม่ดีทัศนคติมันแย่ไปเราไม่เชื่อมั่นในอะไรไม่เชื่อมั่นในคุณงามความดีไม่เชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้กระทั่งในตนเองเหมือนกันเราเป็นมนุษย์เกิดมามันต้องทำได้เราต้องดีได้บางทีขาดความเชื่อมั่นไปหรือโดยเฉพาะเชื่อมั่นในศรัทธา4เนี่ยในเรื่องกรรม

เรื่องของผลแห่งกรรมกรรมเป็นของตนเฉพาะตนเนี่ยแล้วก็เรื่องของการตรัสรู้ธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันทำให้เราเชื่อในเหตุและผลตามกฎแห่งกรรมในคำสอนของพระพุทธองค์คนถ้าคนไม่มีศรัทธาเนี่ยมันก็เหมือนเมล็ดพืชที่เน่าเสียเมล็ดพืชที่เน่าแล้วต่อให้รดน้ำพรวนดินแค่ไหนก็ไม่มีวันงอกงามขึ้นมาได้เพราะว่าในธรรมะหลายๆข้อเลยเราไปดูศรัทธาเป็นพื้นฐานเลยนะอยู่ข้อแรกเลยแม้กระทั่งคนซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะขาดศรัทธามันพร่องไปอยู่ที่ซึมเศร้าขนาดไหนถ้าใครซึมเศร้ามากขนาดถึงฆ่าตัวตายเนี่ยก็เท่าก็คือขาดความเชื่อมั่นแม้กระทั่งในคุณงามความดีในตนไม่คิดว่าตนเองจะมีประโยชน์จะทำอะไรดีๆได้หมดหนทางขาดความหวังความใดๆทั้งสิ้นให้เราสร้างศรัทธาส่วนจะสร้างได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกอุปมาหนึ่งก็เปรียบเหมือนคนมือด้วนเนี่ยไม่สามารถหยิบฉวยเอาประโยชน์และสิ่งต่างๆที่ดีๆเนี่ยเข้ามาใส่ตัวได้เพราะขาดความเชื่อมั่นในความดีซะแล้วเนี่ยเรามีศรัทธาไหมเราเชื่อมั่นไหมเรามีความหวังทำดีต้องได้ดีแน่ถ้าเรารักษาศีลปฏิบัติธรรมต่อไปชีวิตเราต้องดีเราทำทานต่อไปชีวิตเราต้องนำมาซึ่งภพสมบัติเราเชื่อมั่นไหมถ้าเราเชื่อมั่นเรามีความหวังเต็มเปี่ยมเราก็จะทำให้เรามีอะไรก็ตามเราก็จะมองมันในแง่บวกจะคิดในแง่ดีได้ไม่ยากเพราะเราเชื่อมั่นในความดีไงความไม่มีศรัทธาเนี่ยก็มีอาหารคือการไม่ฟังสัจธรรมนั่นหมายความว่าไงใครที่กำลังมีความศรัทธาที่อ่อนแออยู่นะหรือแม้ทั้งเป็นโรคซึมเศร้าศรัทธามันหย่อนเนี่ยฟังสัจธรรมครบเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีนึงก็คือฟังกัลยาณมิตรพูดเนี่ยฟังความรู้ฟังสิ่งที่ดีฟังคำปลอบประโลมให้กำลังใจจะไปคุดคู่อยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องฟังนะฟังธรรมะฟังอะไรฟังไปฟังสิ่งที่ดีๆเนี่ยเพราะการไม่ฟังสัจธรรมคือการปิดกั้นตนเองจากการรับเอาความรู้อันประเสริฐการปิดกั้นตัวเองจากคำแนะนำที่ดีมีสภาวะน้ำเต็มแก้วไม่ฟังคำตักเตือนของกัลยาณมิตรหรือผู้หวังดีพี่ก็เห็นนั่นที่ประจำวันเนี่ยมันไม่ฟังเลยนะเหมือนน้ำเต็มแก้วนะให้อะไรไม่ได้แนะนำอะไรไม่เอาทั้งนั้นรู้อะไรนี่ไงมันก็ทำให้เราการไม่ฟังพระสัทธรรมมันก็นำมาซึ่งการเลือกเสพแต่อสัทธรรมฟังแต่ข้อมูลข่าวสารที่กระตุ้นความโลภความโกรธความเกลียดชังหรือดราม่าในสังคมต่างๆเนี่ยก็ชอบอินแต่กับเรื่องพวกนี้หมกมุ่นจนจิตใจขุ่นมัวมองโลกบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงพูดอะไรไปก็รู้หมดรู้แต่ว่าสิ่งที่รู้แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นขยะใจทั้งนั้นแหละไม่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแต่ที่ไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าเลยไอ้นี่ก็มีหลวงพี่เห็นเองเลยเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันการไม่ฟังสัจธรรมเนี่ยมีอาหารคือการไม่คบสัปปุรุษทำไมเนาะเราถึงไม่ค่อยอยากจะฟังคนดีฟังธรรมฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์สาระก็ไม่คบคนดีเนี่ยไม่คบสัปปุรุษการไม่คบสัปปุรุษก็คือการตัดโอกาสของความเจริญก้าวหน้าทั้งปวงเลยเป็นเบื้องต้นเลยเราไปคบคนผ่านก็มงคลข้อแรกก็ไม่ผ่านแล้วก็เลยไม่คบสัปปุรุษตัดโอกาสความเจริญมงคลต่อจากนั้นก็หลุดจบเลยซึ่งการคบสัปปุรุษก็คือต้นตอของความดีงามทั้งปวงเลยเป็นปัจจัยในการรักษาความดีจนกระทั่งไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทำให้คือการไม่คบสัปปุรุษก็ทำให้วิสัยทัศน์บิดเบี้ยวจะเริ่มมองเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมองคนผ่านว่าเป็นคนเก่งมองความทุจริตว่าเป็นความฉลาดเพราะขาดคำแนะนำที่ถูกต้องจากคนดีนั่นเองในชีวิตประจำ

0: มันเราเห็นใช่ไหมเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างมากมายเพราะเห็นผิดไปหมดเนี่ยไม่ฟังทำไมไม่ฟังก็ไม่คบคนดีเนี่ยไม่เข้าไปหาไม่ยอมรับไม่ยินดีสรุปให้เราพิจารณาว่าเราเนี่ยการที่เรามักพ่ายแพ้ต่อกิเลสเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวไหนแล้วก็ให้เราตัดเสบียงอาหารของตัวนั้นซะเมื่อเราตัดเสบียงอาหารกิเลสตัวนั้นจะอ่อนกำลังลงแล้วเราก็จะสามารถพลิกกลับมาชนะได้นั่นเองมีอะไรบ้างทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะอวิชชาเนี่ยก็มีอาหารก็คือนิวรณ์ 5นิวรณ์ 5มีอาหารก็คือทุจริต 3ทุจริต 3มีอาหารก็คือการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์มีอาหารก็คือความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะก็มีอาหารคือการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายซึ่งก็มีอาหารคือความไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธามีอาหารคือความไม่ฟังสัจธรรมความไม่ฟังสัจธรรมก็มีอาหารคือการไม่คบสัปบุรุษพิจารณาดูนะทุกเรื่องเลยขาดอย่างไหนเราก็ตัดเสบียงแพ้ตรงไหนก็ตัดเสบียงตรงนั้นแหละแล้วก็ทำให้ดีต่อจากนี้เราก็จะเป็นผู้ชนะได้ไม่ยากซึ่งหลวงพี่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวเป็นการทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนของเรานี่แหละเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเจ้าว่าแล้วก็หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเลยซึ่งในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดเลยตอนขุนรบแห่ง 2,000 โค้งก็ขอเชิญติดตามรับชมกันได้ตอนนี้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: พระเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย

0: วันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถา

0: เดี๋ยวเรามาฟังขุนรบแห่งสองพันโค้งตอนขุนรบสองพันโค้งแห่งขุนยวมกับผมวสุรชัยสุรธรรมโมประธานสงฆ์สูงปฏิบัติธรรมขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนี่จ้าแล้วพ่อครับครับกับผมเป็นคนดอยแต่ๆครับแต่คนดอยแต่ๆเป็นเชื้อสายปวกยอก็ที่ดอยขุนแปะอำเภอจังทองจังหวัดเชียงใหม่ปวกยอภาษายากไหมจ๊ะสวัสดีครับ
1: โอมุโชเฟอร์ครับ
0: แปลว่า
1: สวัสดีครับ
0: อมมุ
1: โชเปอร
0: ์โชเปอร์อมุโชเปอร์แปลว่าสวัสดีครับตั้งนั่งชิวๆ
2: แลกยอกยอครับ
0: แลกยอกยอ
2: ครับแลกยอกยอครับ
0: แลกยอกยอแปลว่าน
2: ั่งชิวๆครับ
0: ไ
2: ปชิวๆครับ
0: นั่งชิว
3: ๆแลกยอกย
0: อถูกไหม
2: ถูกครับ
0: ถูกครับโอเคจ้าผมว่าเป็นคนดอยแท้ๆครับเชื้อสายปวกยอก็ที่ดอยขุนแปะเพื่อจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเด็กดอยใจดีกันดีกว่าจ้า

0: ทุกเดือนกระผมต้องลงมาจากหุบเขา มาประชุมและร่วมอุทิศวัดพระธรรมกายแต่ไม่ได้เอาแค่หลอกมาฝากแล้วกาก็ไปดูแรงงานบนดอยต่อแล้วพ่อครับขึ้นก็ 2,000 โค้งลงก็
1: 2,000 โค้ง
0: รวมเป็น
1: 4,000 โค้ง
0: ต่อการเดินทาง1ครั้ง
1: โอ้
0: 4,000 โค้งนั่งหลับเลย

0: คนทั่วไปได้ยินก็สายหัวสายไหม
1: สายเลยครับสายไม่ได้สาย
0: แม่เอาแค่เรามาฝากแต่ก็บอกว่ายิ้มแล้วตอบสั้นๆว่าก็ตั้งนั่งชิวๆครับเดี๋ยวก็ถึงก่อนที่กับผมจะมาเป็นซอคา
1: ซอคา
0: ซอคาแปลว่าซึ่งแปลว่าภาษาวกยอแปลว่าพระนะจ๊ะหรือพระสุรชัยในวันนี
1: ้
0: ผมก็เป็นแค่หนุ่มปวกยอจากดอยขุนแปะที่จะทำกิจกรรมอาสาสมัครและคอยบวชสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งหนึ่งทั้งยังได้เคยได้ยินชื่อวัดพระธรรมกายจากพระครูวาปีวรมานิตพระเป็นพระครูวาปีวรมานิตเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะจ๊ะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะ

0: โยผ่านช่อง DMC รู้สึกมีความสุขแต่ยังไม่เคยมาวัดเลยครับจนกระทั่งได้รู้จักเพื่อนที่เข้าวัดและมาเจอกับอาจารย์ชานรงค์วานิชชันโยประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายที่แนะนำโครงการสมบทพระพี่เลี้ยงของพันสถาปนารุ่นกำลังศาปี2552ตอนนี้ก็ผมเพิ่งจบปริญญาตรีคณะอะไรจ๊ะรัฐศาสตร์กำลังมองหางานนี่ก็เลยได้รับงานบวชนี่ไงกำลังมองหางานแต่พอได้ยินเรื่องบวชก็ผมก็ตอบรับอย่างง่ายได้โดยไม่ลังเลเพราะในใจก็ใฝ่หาแนวทางปฏิบัติธรรมที่แท้จริงอยู่แล้วนี่ผู้มีบารมีก็อย่างนี้นะจ๊ะก็ผมตั้งใจบวชแค่หนึ่งพรรษาแต่พอได้บวชได้ปฏิบัติธรรมได้เห็นมโนปฏิทังหลวงพ่อธรรมชโยบางอย่างในใจก็เริ่มเปลี่ยนเพราะว่าของหลวงพ่อกลายเป็นเกมที่ชีวิตเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางก็ผมจึงตัดสินใจขอบวชช่วยงานต่อครับทีละโครงการทีละพรรษาจนกลายเป็นวันต่อวันไม่มีกำหนดครับสาธุจ้าโอ้โหน่าอนุโมทนาเนอะสุดยอดยอมพ่อยอมแม่ทวงถามอยู่นานหลายพรรษาก็ผมยังใช้กลยุทธ์อ้างว่ากำลังศึกษาความรู้ทางธรรมอยู่โอ้สาธุสาธุจนนานวันพ่อแม่ท่านกำลังพึงว่าแล้วเมื่อไรจะเรียนหมดทีโลกก็แต่ตอบในใจว่าก็มีตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์คงจะอีกนานจนตอนนี้ท่านไปทวงถามไปแล้วครับโอ้สุดยอดนะกับผมก็ได้รับมอบหมายขึ้นมาเป็นประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมศูนย์นี้ก็เล็กๆขนาด4ไร่จ้ากลางหุบเขาแม่ฮ่องสอนก็เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนนะจ้า4ไร่ก่อนตามกลางหมู่บ้านที่ชาวบ้านยังไม่คุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาโอ้นี่แหละท่านไปเป็นผู้ให้แสงสว่างที่นั่นเลยบางหมู่บ้านยังนับถือผีเป็นหลักผีเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขานี่สมมติจะทำขุนยวมอุ้ยสวยเนี่ยแดนนักบุญแห่งขุนเขานี่เนาะนี่จ้าเอ็นนับถือผีแล้วก็ทำไงกันมึงจ้าข้าหมูข้าไก่เส้นไหว้การชวนเด็กๆบนดอยมาบวชสามเณรก็ผมเปรียบให้ฟังว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งแต่ถือว่าจับเก่งนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเด็กจะซนแต่เพราะทุกอย่างมันใหม่สำหรับเขาทั้งนั้นนะเขาก็ยังไม่เข้าใจอย่างตามอะไรไม่ถูกจ้ะทั้งชุดผ้าเหลืองก็เป็นของใหม่สำหรับเขาทั้งกิริยาทั้งการนั่งสมาธิแต่พอถึงวันบวชจริงๆนี่เด็กๆมากันเต็มเลยสาธุจ้ะบางคนวิ่งมาสมัครเองเลยเพราะเห็นว่าเพื่อนที่บวชแล้วกลับมาชีวิตดีขึ้นโอ้ดีจ้ะโหเยอะนี่บรรยากาศโครงการบวชสำเนียงบนพื้นที่สูงปลูกฝังศีลธรรมกับเยาวชนครับโอ้เยอะทีเดียวสาธุโอ้สุดยอดแต่อุปสรรคที่หนักกว่านั้นยังรออยู่อุปสรรคแปลว่า
1: ใกล้สวรรค์
0: ใกล้สวรรค์นะ มีคืนหนึ่งที่กระผมไม่มีวันลืม

0: อ๋อตัดขาดจากการนับถือผีฮ่านึกว่าไปตัดยังไงเนอะจึงนี้มันพระก็ไปทำพิธีตัดผีถึงหมู่บ้านที่ต้องข้ามสันเขาไปอีกลูกหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอยากเลิกนับถือผีกันดีจังเลยเนอะก็ผมก็สวนหัวใจไปละทำใจดีสู้ผีเขาไม่ได้ทำใจดีสู้เสือเสือยังเรื่องเล็กนี่ทำใจดี
1: สู้ผี
0: นี่จ้ะทำพิธีสวดมนต์และประกาศตนเป็นพุทธมามกะ
1: ส
0: าโอ้สุดยอดนะพอทำพิธีเสร็จก็ขนอุปกรณ์พิธีกรรมผีผีขึ้นรถเตรียมตัวกลับแต่รถไม่ยอมติดสิผีไม่ยอมไปตอนน้ำมันแล้วรถก็ยังไม่ยอมเดินหน้าฉันต้องเอาของผีผีที่อยู่ในรถเทลงห้วยไม่เอากลับไปด้วยเพราะผีไม่ยอมไม่กลับเนอะถึงจะสามารถเดินทางต่อไปได
1: ้
0: เนี่ยต้องเอาของผีผีเนี่ยเทเนาะรักกับวิคลามากำลังบอกว่าเอาไปไม่ได้นะของผีผีเนี่ยนี่จ้ะเลยไม่ให้ไปแต่เราก็ต้องสู้เพราะชาวบ้านมีศรัทธาที่อยากนับถือพระพุทธศาสนาแล้วครับแล้วพ่อครับลูกอยากฟังเพลงนี้อันนี้ว่าเองไว้
1: เป็นอะไรครับ
0: ลูกหลวงพ่อท้อไม่เป็น

0: 哦，露露啊，他没变呢，
1: 卡
0: 你们俩我这外边就跟了。ช่วยชาวบ้านมันดอสวดมนต์แล้วปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเลยครับโอ้ดีมากเลยเห็นแล้วน่าปลื้มน่าอนุโมทนาสาธุการนะท่านสาธุเจ้าโอ้เป็นผู้ให้แสงสว่างจริงๆอบรมวาสุปสิกาแก้วสร้างคนดีมีศีลธรรมครับนี่ทูจ่าแล้วยังมีคืนที่หนักกว่านั้นหนักอะไรเนาะปี2565ระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมพระเครือข่ายบนดอยรถได้อยากจะนอนพลิกคว่ำ
1: รถพลิกคว่ำอยากนอนต้องนอน
0: ก็ผมสลบไปกว่า10นาทีตอนที่11ผมก็ตื่นขึ้นมาโอ้รถตะแคงทับแขนเรียบร้อยนี่จ้ะด้านหน้ารถยุบถึงเบาะด้านรถนะจ๊ะด้านหน้ารถยุบถึงเบาะเลยคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าถ้าไม่มีบุญน่าจะไม่มีโอกาสได้อยู่บนโลกนี้ความตายมันก็ใกล้ตัวกับผมมากๆเลยนะตอนนั้นแต่ว่ามาถามว่ารอดมาได้เพราะอะไรผมก็ตอบสั้นๆว่าเพราะผมไม่ตายนะ

0: Yes.
1: ตายก็ไม่รอดไม่ตายนี่นะและแถมต่อไปอีกว่ามีหลวงปู่ห้อยอยู่ทุกรูปเลยนะครับสาธุจ้ะแต่ผมไม่ได้หยุดวิสัยแค่วิชาที่ผมยึดถือมาตลอดนั้นไม่ใช่ความเก่งกล้านะแต่คือความนิ่งนี่จ้ะนิ่งและจริงใจทำใจนิ่งนิ่งผ่อนคลายไม่ตอบโต้วางใจกลางแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีเองว่าหลวงพ่อที่กระทำผมยึดถือเป็นหลักใจมาตลอดคือนั่งสมาธิทุกวันจะมีกำลังใจในการสร้างบารมีถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็
2: สำเร็จ
1: ถ้าใจมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ด
2: ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายสบาย
1: จ้ะวันนี้สวนปฏิบัติธรรมขุนยวมที่เคยว่างเปล่ามีพระห้ารูป
2: สาธุ
1: สามเณร17รูป
2: สาธ
1: ุโอ้เยอะเงินเนาะที่เรามาจากดอยมีสายชนมาร่วมงานวีซาเต็มแน่น400 500คนทุกปี
2: สา
1: ธุจากสามเณรที่เคยจับปูใส่กระด้งมาจับอะไรใส่กระด้งแน่นวันนี้นั่งสมาธิได้
2: สาธ
1: ุท่องบวชสวดมนต์ได้
2: สาธุ
1: กิริยามารยาทก็งดงาม
2: สา
1: ธุนั่นคือสิ่งที่กระผมและทีมงานร่วมกันสร้างผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครับ
2: สาธ
1: ุโอ้น่าชื่นใจเนอะอุ๊ยน่ารักยังไงแต่เล็กๆโอ้นั่งสมาธิน่ารักดีฮะนี่จ้ะโอ้สุดยอดสุดยอดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กบนดอยสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่ชุมชนตัวน้อยๆเยอะแยะเลยนี่
2: สาธุ
1: จ้ะเดี๋ยวเราฟังเพลงปลื้มๆเพลงนี้กันจ้ะ

หลวงพ่อครับหัวใจของลูกผู้ชาย 2,000 โค้งอยากสารภาพครับได้เลยสารภาพเลยน้ำตาที่พยายามซ่อนอย่างลึกลับมาไหลออกมาหน่อยหนึ่งครับโทษนะครับผมกลั้นไม่ไหวจริงๆจากที่ทำงานอยู่กลางป่ากลางดอยฝ่าทะลุโค้งนับพันมันไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะลองดูสักไม่กี่โค้งพับไปพับมาเนี่ยฝ่าทะลุโค้งนับพันแล้วได้มามองเห็นหน้าบุคคลที่สุดแล้วสุดบูชามันเต็มตื้นเกินจะต้านทานเลยครับต้านทานเถอะสิ่งที่กับผมได้รับจากหลวงพ่อนั้นไม่ใช่แค่คำสอนแต่คือทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจนว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรชีวิตที่เกิดมาเพื่ออะไรทำพระนิพพานและแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนี่เป้าหมายชัดเจนและทุกเดือนกระผมยังคงนั่งรถออกจากหุบเขาผ่าน 2,000 โค้งผ่าน 2,000 โค้งเพื่อไปสร้างบารมีที่วัดนี่จ้ะและผ่านโค้งอีก 2,000 โค้งกลับมาดูแลลูกๆอ้าวมีลูกเหรออ๋ออ้าวลูกสามเณรอ๋ออ่านค้างไม่ได้ลูกสามเณรบนดอยก็ผมไม่บ่นไม่ขอหยุดพักไม่ขอเปลี่ยนสถานที่เพราะกระผมรู้ดีว่างานที่ยากที่สุดมักเป็นงานที่มีค่าที่สุดเสมอครับสุดท้ายนี้หลวงพ่อครับผมขอใช้บทเพลงนี้แทนความรู้สึกจากใจที่มีต่อหลวงพ่อนะครับคือไม่กล้าเอ่ยคำขอผ่านบทเพลง

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอน
1: วิธีการดูแลคนป่วยวาระสุดท้าย
2: คุณแม่เป็นศรีภริยาที่ดีมากของคุณพ่อคอยดูแลบ้านและเลี้ยงลูกๆทั้ง6คนคุณแม่ชอบทำบุญตักบาตรอยู่เป็นประจำชอบไปศาลเจ้ากินเจต่อมาช่วงบั้นปลายชีวิตสภาวะตายของคุณแม่ไม่ทำงานทำให้อาการของแม่ทรุดลงมากอย่างน่าเป็นห่วงแม่แทบจะไม่มีแรงเลยต้องนอนอยู่บนเตียงเท่านั้นแต่ยังมีสติรับรู้ได้ทำให้ลูกคิดว่าวาระสุดท้ายของคุณแม่เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วลูกจึงคอยพูดทบทวนบุญทุกบุญที่คุณแม่ทำให้ท่านฟังอย่างสม่ำเสมอว่ากฐินปีหน้าปี48บุญเสาแก้วเราทำไปตั้งหลายกองแล้วนะจ๊ะแม่ขณะนี้แม่อาจจะทรมานแต่แม่รู้ไหมว่าเทพธิดาบนสวรรค์เขาไม่ต้องเจ็บป่วยอย่างเราหรอกเขามีความอยู่ที่สบายกว่าเรามากมีอาหารทิพย์มีบริวารมากมายคอยรับใช้อย่างสุขสบายมีวิมานหลังใหญ่โตที่สวยงามมากแม่อยากไปสวรรค์ไหมจ๊ะถ้าแม่อยากไปแม่ต้องคิดถึงแต่บุญให้ได้ตลอดเวลานะจ๊ะอะไรที่ไม่สบายใจก็อย่าไปคิดให้แม่นึกถึงแต่บุญและอธิษฐานจิตให้หลับและตื่นขึ้นกลางวิมานชั้นสูงสุดเท่าที่แม่จะปรารถนาช่วงนี้เป็นช่วงชิงพบแล้วอย่าทำใจออกนอกบุญนะจ๊ะแม่ขณะที่ลูกพูดไปพี่น้องแต่ละคนของลูกรวมทั้งหลานๆที่มาห้อมล้อมคุณแม่ทั้งหมดต่างร้องไห้กันระงมด้วยอาการโศกเศร้ามากเพราะแต่ละคนก็รู้ว่าวาระสุดท้ายของแม่เด็กใกล้เข้ามาแล้วซึ่งตอนนั้นลูกไม่รู้จะแก้สถานการณ์นั้นอย่างไรเพราะรู้ว่าหากทุกคนร้องไห้กันขนาดนี้แม่ต้องใจไม่ดีแน่เพราะเป็นห่วงลูกทุกคนซึ่งความเป็นห่วงความเป็นกังวลจะทำให้แม่ไปไหนไม่ได้และขณะที่ลูกนำใจจรดไว้ที่กลางองค์พระนี่เองคำตอบก็ได้ผุดขึ้นตอบคุณแม่อย่างฉลาดว่าแม่จ๋าไม่ต้องเป็นห่วงใครนะจ๊ะทำใจให้สบายที่ลูกๆเขาร้องไห้กันน่ะเป็นข้อความปีติดีใจที่แม่กำลังจะได้เปลี่ยนร่างใหม่เปลี่ยนร่างใหม่เหมือนเปลี่ยนชนะจากภาชนะดินเป็นภาชนะทองคำอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ที่สวยงามเป็นเทพธิดาและแม่ก็จะไม่เจ็บไม่ปวดเลยแม่จะสบายกว่านี้มากตอนนี้แม่มีหน้าที่อย่างเดียวคือทำใจให้สบายส่วนที่ลูกน้ำตาไหลออกมาบ้างกับเพราะดีใจกับแม่ที่แม่จะได้ไปเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์แล้วจ้ะช่วงนี้แม่ต้องนึกถึงบุญอย่างเดียวนะจ๊ะหลังจากที่ลูกได้ตอบแม่ไปอย่างนั้นก็รีบชิงช่วงต่อทันทีเพื่อให้แม่นึกถึงบุญให้ได้มากที่สุดโดยการนำซองปัจจัยใส่มือคุณแม่ทันทีแล้วก็บอกว่าแม่จ๋าเงินนี้ลูกให้แม่ทำบุญเสาแก้วสร้างมหารัตนวิหารคตหลังจากสร้างเสร็จแล้วจะนิมนต์พระจากทั่วโลกมาที่นี่ถึง 300,000 รูปและพุทธบริษัท 4 ทั่วโลกจะมาใช้สถานที่นี่กันกว่าล้านคนมาบำเพ็ญมหาทานบารมีซึ่งตลอดพันปีนี้ขณะที่แม่อยู่บนสวรรค์แล้วแม่จะได้บุญไปตลอดให้แม่อธิษฐานนะจ๊ะแม่เอามือถือซองเอาไว้ทำเหมือนมีสติรับรู้ได้จากนั้นชีพจรแม่ก็ค่อยๆเต้นแผ่วลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดลมหายใจสุดท้ายและจากลูกทุกคนไปในที่สุดด้วยวัย80ปีแต่หลังจากสิ้นสุดลมหายใจของแม่แล้วลูกก็ได้สวดบทสรรเสริญพุทธ

คุณจนจบเผื่อว่ากายละเอียดของท่านหลุดออกมาแล้วใจจะได้อยู่ในบุญได้อย่างตลอดต่อเนื่องคำถามก่อนตายคุณแม่ลูกนึกถึงบุญที่ลูกทบทวนให้ท่านฟังออกไหมคะในขณะที่คุณแม่ถือซองทำบุญและอธิษฐานจิตจบจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายได้หมดลงขณะนั้นสภาพใจของท่านเป็นอย่างไรบ้างละโลกแล้วมีภพภูมิเป็นอย่างไรคะผลบุญที่ลูกทำบุญกฐิน48และเสาแก้วให้คุณแม่หลายกองท่านได้รับผลบุญอย่างไรบ้างคะคุณแม่อยากฝากบอกอะไรกับใครบ้างไหมคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าก่อนตายคุณแม่นึกตามที่ลูกทบทวนบุญให้ฟังได้จึงทำให้ท่านผ่องใสในขณะที่เอาซองไปให้ท่านจบแล้วท่านอธิษฐานตามนั้นท่านก็พอทำได้บ้างเพราะท่านเริ่มหมดแรงแล้วแต่ใจท่านผ่องใสผลบุญที่ลูกทำกฐิน48และสาวแก้วหลายต้นในท่านส่งผลให้ท่านเมื่อละโลกแล้วได้ไปอยู่วิมานทองของชั้นจตุมหาราชิกาสายคนทันใกล้วิมานของคุณพ่อของลูกเพราะรักและผูกพันทั้งท่านที่กำลังบุญที่ทำให้ท่านน่ะสามารถทำให้ท่านไปสูงกว่านี้ได้แต่แจ้งถ้าระลึกนึกถึงคุณพ่อของลูกอยู่เสมอจึงต้องทำให้มาอยู่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามบุญที่ลูกทำในคราวนี้ก็ทำให้วิมานพ่อจากไม่ใหญ่ไม่เล็กก็ใหญ่โตและใสสว่างขึ้นด้วยจ้า

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างไสวตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่

0: ียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมศกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmz.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งการสร้างบารมีของเราสิ่งที่เราทำเอาไว้จะติดอยู่ในศูนย์กลางกายเป็นดวงใสๆแล้วก็เป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของเราภพชาติในอนาคตจะต้องสว่างสวยกว่าภพนี้ชาตินี้ให้สังเกตดูตัวเองตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเมื่อเราพบข้อบกพร่องแล้วสั่งสมบุญของเราให้เยอะๆทั้งทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตขจัดสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องให้หมดสิ้นไปองค์กรพระพุทธศาสนานำโดยคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงรวมกับสมาคมบัณฑิตล้านนาและพุทธบริษัท4จังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญใหญ่ร่วมสืบสานอริยประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณขวงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงและเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนธูปพร้อมทั้งได้นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจาก

ข้าถวายสการะแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่คุณธนิตธรวณิชยสิทธิ์จะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะทั้งนี้คณะผู้จัดงานได้กล่าวรายงานโครงการตักบาตรก่อนที่ประธานฝ่ายคารวาสจะได้กล่าวเปิดงานตักบาตรอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และมอบให้แก่กิ่งกาชาดเพื่อส่งต่อให้ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงร่วมกับทางคณะผู้จัดงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเป็นการแบ่งปันความสุขและสร้างกำลังใจต่อกันหลังจากนั้นผู้มาร่วมงานทุกท่านได้รวมใจนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คุณณัฐิวรวินีกัญจนะวสิริจะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาคุณสารินาคริณเรศและคุณวิสิทธิ์เกียรติอนันต์ได้นำกล่าวคำถวายพระทหารนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้กล่าวคำถวายต่างๆพร้อมทั้งเป็นผู้แทนถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคาถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและน้อมอุทิศบุญกุศลให้แด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงเพื่อสืบสานอริยประเพณีการตักบาตรให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่ดินแดนล้านนาและการตักบาตรนอกจากจะเป็นการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้จักการให้อันเป็นทางมาแห่งบุญที่จะนำมาซึ่งความสุขความร่มเย็นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของพุทธบริษัท4ในอำเภอสันกำแพงที่มีใจสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวในการย่อยกพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างสิ่งที่ดีงามแก่

ผมนายคเนศคำนนท์ครับอำเภอสันกำแพงครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเปิดงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับของอำเภอสันกำแพงก็คือการตักบาตรนะครับพระ1,345รูปนะครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบครับอำเภอสันกำแพงครบ345ปีนะครับซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ก่อร่างสร้างเอื้อนขึ้นมานะครับจนเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมในงานนี้ครับก็โดยการนําของทางคณะสงฆ์อําเภอสันกำแพงนะครับท่านพระครูวิมลนะครับญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์โดยข้อทางคณะสงฆ์นะครับในอําเภอสันกำแพงนะครับในพื้นที่อําเภออื่นใน

0: นะครับซึ่งมีปัญหาในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยในขณะนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของสิ่งของทำบุญเราก็จะรวบรวมนะครับมอบให้กับทางกิ่งกาชาดอำเภอสันแพงนะครับที่จะได้นําไปนะครับมอบให้ส่งต่อให้กับทางกลุ่มเกราะบางในพื้นที่ของอำเภอสันแพงซึ่งเรามีทั้งกลุ่มผู้ยากไร้ยากจนนะครับกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่นะครับซึ่งเป้าหมายเรามีอยู่ประมาณ3-4 พันรายนะครับก็จะได้รวบรวมนะครับสิ่งของต่างๆเหล่านี้ครับไปมอบไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นเยาวชนคนเก่งและดีของสังคมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานายนพดลมุนีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาวสุดาสิริสุวรรณรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาระดับมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า200คนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบ

ต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระที่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จ

ไฟให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารคาหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสุกัญญาลิ้มวิชิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปริงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรบางอ่อนพลต้นและกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนะนพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระให้แก่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังเพื่อตอกย้ำความเข้าใจและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านได้เน้นย้ำว่าการบูชาข้าวพระเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติทั้งยังเป็นเสบียงบุญอันประเสริฐหนุนนำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นจากอุปสรรคภัยพานทั้งปวงซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่17ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วรุ่นที่17ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุทรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องอบผ้าโดยมีกัลยาณมิตรณัฐนันท์มั่นจีนและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนะโชติทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมทิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมการรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธา

ค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราชและกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพผาโดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตและกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์เป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชกัลยาณมิตรดัสตินแสงอินทิราชและกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรคณิษฐาโพธิสารและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจของคณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบันดิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคีลนาเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดหนองคายอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดนครพนมค่ะ
่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟลนอันดับที่8วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่9วัดพระธรรมกายบอกโดและอันดับที่10วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัพพังปารวะสังทุกขังการอยู่ในอำนาจของผู้อื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอนใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ยืนลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้าครันดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ครันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

สะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สะตั้งใจขอถึงรัตนนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ

มิตันติยัมปิสังฆังสรณะหัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใส ได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นอบน้อมผ่านไปถึงมหาบูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปรมัตถ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

อย่ามากมายไม่มีประมาณนั่งดะเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่กว้างหม้อน้ำที่กว้างย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้น ให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมาพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญาระดับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญาระดับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่ยึดถือไม่กังวลไม่อาลัยไม่ผูกพันในบุคคลสัตว์สิ่งของเรื่องราวอารมณ์สถานที่ในวัฏสงสารเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยปัญญาอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันทูลอารัธนาทรงตรวจดูมหาวิโลกนะห้าประการพร้อมแล้วรับอารัธนาระลึกนึกถึงบุญบารมีทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วมีปิติใจที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรื่องเรื่องนึกถึงบุญบารมีทั้งหลายและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างลงสู่คันแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ได้วันไหวทรงเสียงร้องพร้อมกัน

ยาพระบาทออกมาก่อนผิวพรรณไม่ได้แปดเปื้อนคราบใครใดๆเพราะมีลักษณะมหาบุรุษมีพระชวีสุขุมละเอียดทุลีละอองไม่ได้ติดพระวรกายย่างพระบาทออกมาก่อนดุจดังพระธรรมกถึกผู้เป็นมหาเถระลงจากธรรมาสน์เกิดบุพนิมิต32ประการแผ่นดินไหวตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันเทวดารับก่อนมนุษย์รับเครื่องพันธนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาภรณ์ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกลับมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกลับได้ยินคนเป็นใบ้กลับพูดได้ คนขาเสียกลับเดินได้เรือไปค้าขายต่างประเทศแล่นกับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับผังพรกลับเป็นมิตรกันกากระนกเขาแมวกลับเป็นมิตรกันสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่าเป็นมิตรเที่ยวไปด้วยกันรัตนะทั้งหลายเรืองแสงลมลายสงบลงคลื่นในคลื่นอันโหดลายในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนมีรสอร่อยดวงดาวจะดัดแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันตรีนรกไฟในหมื่นนรกดับหมดความผิวกระหายของปีศาจทุกทรมานมาตลอดพุทธันดรสงบลงไม่มีความผิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปได้ในขณะนั้นประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองนกบินร่อนล่าเริงลงจากอากาศลงจากต้นไม้สู่ภาคพื้นดินเทวดาแซ่สองสาธุการ

ฝูงช้างคึกฝูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องโกฏนาถด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกินตรนจันและทุกพร้อมหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุย่างพระบาทได้เจ็ดเก้าเลี้ยวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอายุ16พรรษาอภิเษกสมรสอายุ29เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นทุกข์เห็นสมณะนี่คือหนทางออกจากทุกข์ด้วยบุญบารมีเต็มเปี่ยมเสด็จออกผนวดเป็นนักบวชสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลส สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโน ถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระองค์คุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระสุสัญญากาเถระครั้งนั้นก็ได้เห็นผ้าบังสุกุลจีวรของพระศาสดาห้อยอยู่ที่บนยอดไม้ได้พนมอัญชลีไปทางทิศฐานนั้นได้ไหว้ผ้าบังสุกุลจีวรตลอด92กัปไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาผ้าบังสุกุลจีวรของพระพุทธเจ้าในกัปที่4ตะกัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามทุมมหาระชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอานิสงส์ปิดเรือนตัวบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านไม่ถึง

คุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูนันดรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอนุชัยอนันตชโยพระกุสิทธิรัตนวิเทศพระภิกษุรุ่น16ปฐมสมโภชพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีประสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายอิบาเรงคิกริมิตอันนันอัศวะโพคินกริมิตภัยสารทวีชัยถาวรกริมิตสาวนีอิรันยุสลิด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกริมิตสองวัฒราสิรโรสุภสิทธิ์มณโนทิพนัทเรือพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรื่องรักลิขิตเงมิสุรีพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกรัญญเศษเงมิตริยาตุริสาสารธนันจึงรุ่งเรืองกิจอะไรมิกิติวัฒนาพรการตาพลปีชนาพรสุขสว่างเงมิตมาลีปนมชัย

ตุพัตตระตุระชัยตันตินิรัมมัยที่มรรจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่เด่นแม่จินดารัตนะโภคานตันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันกนิมิตมงคลลาวันติรามพัฒนากุลแรงกล่อมกลัวกนิมิตรันพันประภาบริมปัญญาแม่สาชิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกนิมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกนิมิตประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนากนิมิตสุวพีพงสุวรรณกนิมิตเดชฤทธิ์อินเจเนียริ่งกนิมิตภัยสารเนตรสว่างกนิมิตรองรักบุญสิริคณะกนิมิตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกองบุญแก้วสารพัดนึกกนิมิตพิภารัตสาขากรกลุ่มเรือนธรรมกำแพงแสนกลุ่มรักบุญใจใสใจสบาย

0: ังคีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี

0: ดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย์
0: ฐานนมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขอให
0: ้
1: ข
0: ้
1: าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ท
0: ั้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถ
0: ึงพร้อมด้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิปัญญา
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติญาณท
0: ั
1: ศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: ม
0: ี
1: ญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธัมม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธัมม
0: จักษุ
1: ให้ถ
0: ึ
1: งพร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่ง
0: ทรัพย์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่ง
0: ล
1: าภยศส
0: ร
1: รเสริญส
0: ู
1: ง
0: มรรคผลนิพพาน
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้
1: สร้างบารม
0: ี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความประมา
0: ททุก
1: อน
0: ุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพีย
1: งใด
0: ขอให้
1: สร้างบารม
0: ี
1: ม
0: ากมาย
1: เพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถ
1: ึ
0: งคราวละโล
1: ก
0: ขอให้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพย
1: ัง
0: กาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ่
1: งโร
0: จ
1: น์
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ยด
1: ้
0: วยสห
1: ั
0: ตรัง สี
1: ให
0: ้ได
1: ้
0: ไปด
1: ุ
0: สิตบ
1: ุ
0: ร
1: ี
0: วงบ
1: ุ
0: ญพ
1: ิ
0: เศษ
1: เขต
0: บรม
1: ม
0: า
1: โพธ
0: ิ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: ผ
0: ู
1: ้
0: ม
1: ุ่
0: งไปส
1: ู่
0: ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำ
1: เร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำ
1: เร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำ
1: เร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุกๆ
1: พระอง
0: ค
1: ์
0: ด้วยอน
1: ุ
0: ภาพแห่งพระธรรมก
1: าย
0: ของพระผู้ปรามา
1: จ
0: งทุกประการเท
1: อญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและการลงเบญในกลางดวงบุญ

บูชาเรือนตนตรายโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนานโถเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยกราบมหาปุถุนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้ก็ถึงพระธรรมกายโดยเร็วปรานมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีอ้างบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวตั้งบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับดุสิตบริอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ัน
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธาสติ
0: หิริ
1: โอตัปปะ
0: ความเพ
1: ีย
0: ร
1: และขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม
1: ่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มี

0: ะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่อง

0: าย
1: เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์

0: เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเทิน
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพานาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน

สมาธิโดยทางปริยัติโดยทางปฏิบัติแต่ว่าสมาธิในทางปริยัติไม่เห็นผู้ทำสมาธิไม่เห็นนั่นสมาธิในทางปริยัติถ้าสมาธิในทางปฏิบัติเห็นปรากฏชัดดังนั้นถ้าสมาธิตรงข้างในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์เช่นนี้แล้วก็ถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาทีเดียวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญ

ขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ืดดื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดดื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์ฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรม

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอานุภาพไม่มีประมาณกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบารมีและเพื่อนสามิกเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะวันนี้ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสาธุโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นช่องที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องความจริงแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องความสุขนะฉันเป็นช่องแห่งความสุขหลวงพี่เองก็ชอบความสุขเพราะว่าพระอุปัชฌาย์ให้ฉายาสุขิโตนะแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายปรารถนาอย่างยิ่งนะก็คือความสุขตามพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแล้วทุกคนเกิดมาถ้าจะมีความสุขก็ต้องเกิดมาทำเป้าหมายชีวิตเนาะก็ขอมอบบทเพลงเข้าสู่รายการฉันเกิดมาแล้วนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ความสุขเดือนนี่อะไรเอ่ยเดือนกรกฎาคมเนาะ

ก็ขออำนวยอวยพรนะครับผู้ที่เกิดเดือนนี้นะให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่ดีก็สมหวังดังใจให้เป็นส่วนถีมหาเศรษฐีใจบุญค้ำยืนพุทธศาสนามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขนะเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมจงทุกท่านเทอญนะก็อยากเอาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันนะก็นี่แหละเราก็ขอเอาบุญเดือนเกิดทุกๆเดือนถ้ามีโอกาสได้มาลงเนาะเพราะทุกคนก็ต้องมาเกิดใช่ไหม นะขณะเดียวกันก็วันนี้ก็จะนะมาแบ่งปันนะเรื่องของนะในหัวข้อเรื่องความสุขเหมือนกันก็เรียกว่าความสุขนะของสมณะนะความสุขของสมณะเรียกว่านะที่บอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายปรารถนาอย่างยิ่งคือความสุขเนาะชีวิตเพศสมณะนะซึ่งแปลว่าผู้แสวงหาความสงบเนี่ยหรือผู้สงบนะเขาปรารถนาความสุขและเป็นความสุขที่แท้จริงด้วยคือความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งวันนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานะซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่หลวงพี่จำความได้ตั้งแต่สนทนาพระมหาเถระว่านะที่พระสังฆาธิการ77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะที่เขาร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันที่นะ World Peace Village เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะนักเรียนบานอยากชมภาพไม่เอ่ยนะก็นะขณะเดียวกันหลังจากที่นะหลวงพี่ได้มีโอกาสแบ่งปันความสุขนะของสมณะที่มาประพฤติธรรมร่วมกันนะก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปก็เป็นช่วงไฮไลท์อีกช่วงนึงนะเพราะหลวงพี่เป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะอีกช่วงนึงเป็นช่วงของคุณครูนะไม่ใหญ่เนาะเชิงทบทวนโอวาทนะทบทวนโอวาทนะวันนี้ก็จะเขาเรียกว่านะได้รับฟังทบทวนโอวาทพิเศษนะซึ่งนะในบรรยากาศนี้เขาบอกว่าก็บอกเอพอที่จะรู้แบบว่าข้อมูลสักหน่อยไหมเงี้ยนะมาเล่าให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันนะก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยบอกว่านะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยนะจะได้ฟังนะช่วงนี้เรื่องราวนะของเจ้าวาดหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละไปประจำนะเป็นลูกหลวงพ่อที่ไปส่งเสริมศีลธรรมอยู่ในทุกๆจังหวัดเนาะซึ่งวันนี้จะเป็นจดหมายของพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดนะปากหวานหวานนะนะก็ตอนนักรบมหาชโยนะปริยนธรรม9ประโยคแห่งเมืองเสียงแคนดอกคูณอ๋อนะดอกคูนี่ของภาคไหนเอ่ยอีสานนะส่วนเสียงแคนดอกคูนจะเป็นจังหวัดไหนท่านฉายาชโยด้วยนะแล้วก็มีเป็นประเรียนธรรมโยก้าลองเดาสิจังหวัดไหนเอ่ยนะมีเสียงบอกขอนแก่นนะโปรดติดตามช่วงต่อไปนะมาแล้วก็นะก่อนอื่นก็จะเข้าสู่บรรยากาศของโครงการจัดปฏิบัติธรรมเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์นะนี่คือโครงการปฏิบัติธรรมเนาะเจริญสมาธิภาวนานะที่เกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยนะซึ่งตั้งแต่สร้างวัดขึ้นมาท่านก็มีมโนมนิพานนะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีขณะเดียวกันนอกจากวัดพระธรรมกายแล้วนะก็ต้องการที่จะทั้งสังฆมณฑลเนาะว่าเราจะอยู่วัดเดียวไม่ได้ก็ปรารถนาให้พระภิกษุทุกรูปนะได้เข้าถึงเป้าหมายชีวิตของการมาบวชนะของการทำก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งซึ่งระหว่างเส้นทางนั้นนะของชีวิตนักบวชนะชีวิตสมณะก็นะทั้งความสะอาดจากการประพฤติของการรักษาศีลความสว่างจากการประพฤตินะทำสมาธินะแล้วก็ความสงบอันเกิดจากปัญญานะที่เป็นภาวนามยปัญญานะแต่ด้วยความเสียสละของพระทุกรูปในยุคนี้นะบวชมาก็ต้องทำหน้าที่นะหลายมิตินะบางองค์ก็เป็นเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดบางองค์ก็เป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอนะพระเขาเรียกพระสังฆาธิการก็คือเป็นพระที่มีบทบาทในการเป็นเสาหลักในการค้ำจุนพุทธศาสนาทั้ง 30,000 วัดเนาะตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นต้นไปเนี่ยนะขณะเดียวกันก็นะเป็นโอกาสนะที่วัดเราก็
ได้จัดโครงการกฐิน 30,000 วัดไปช่วยท่านในมิติของศาสนสถานในการดูแลบำรุงปัจจัย4เท่าที่เราจะมีส่วนพอทำได้ซึ่งปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ศิษยานุศิษย์ตั้งใจร่วมกันทำบุญบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมะครบรอบวาระ82ปีแล้วก็เป็นความตั้งใจของท่านด้วยที่จะทอดกฐิน 30,000 วัดให้กับวัดทั้ง 30,000 โดยที่ 10,000 วัดแรกนี้ก็วัดละ 100,000 บาทแล้วก็อีก 20,000 ก็วัดละ 10,000 บาทก็ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันให้รีบรวยเลยเนาะให้รีบเป็นส่วนทีอนุโมทนาร่วมกันสาธุฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งใจนิมนต์ท่านมาส่งตัวแทนมาอย่างน้อยจังหวัดละ10รูปจำกัดด้วยสถานที่เนาะคือห้องปฏิบัติธรรมนี่จุโดยการนั่งอาสนะนี่ก็ได้เต็มที่ไม่เกินประมาณสัก 1,000 เนี่ยก็แน่นมากแล้วขณะเดียวกันก็มีที่ขบฉันรับฉันอาหารแล้วก็รวมถึงที่พักแล้วก็บริบทของเจ้าหน้าที่ด้วยงานนี้ก็ไปจัดกันที่ World Peace เขาใหญ่นครราชสีมาเนาะโคราชก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีที่ท่านได้มาบำเพ็ญสมณธรรมกันว่าแล้วก็ขอเข้าสู่บรรยากาศด้วยบทเพลงนี้ก่อนเนาะเพลงชีวิตพระชีวิตที่ดีที่สุด

สาธุนะสาธุสาธุเนาะก็คือว่าผู้ที่มาบวชเป็นพระหลวงพ่อเนี่ยเคยบอกแต่ลูกก็ต้องบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมามากเนาะนะจึงสามารถที่จะหลุดออกมาจากก็เรียกว่านะกระแสของทางโลกได้นะที่มีรูปรสกลิ่นเสียงเป็นจากกามคุณทั้งหลายแต่ว่าเรามาบวชเนี่ยเราก็ยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เนาะก็ถือว่ายังเป็นนักเรียนวิชาชีวิตนะเป็นนักเรียนวิชาชีวิตก็ต้องเขาเรียกว่าสอบผ่านไปทีละพรรษาทีพรรษาทีละปีทีละปีเนาะนะตั้งแต่นวกะนะ3ปีแรกมัชฌิมะ5ปีเถระ10ปีมหาเถระ20ปีนะก็ต้องนะก็เรียกว่าอดทนนะทนหิวบำเพ็ญตบะนะแล้วก็ไม่ประมาทนะตราบกระทั่งวันที่เราหมดลมหายใจในชีวิตสมณะนะถึงจะได้รับชัยชนะเนาะก็ถือว่าเป็นลองเทอมเนาะแต่ว่าในเส้นทางที่ยาวไกลนะมันก็เหมือนใกล้นะเพราะเราอยู่เพียงแค่ลมหายใจเข้าออกนะถ้าเราเอาใจมาอยู่กับตัวนะอยู่กับความสุขภายในทำงานที่แท้จริงเนาะซึ่งทำตรงนี้ได้ก็ต้องบอกว่าก็ได้ญาติโยมพุทธบริษัททั้ง4นะมีศรัทธามีความเข้าใจสนับสนุนปัจจัย4เนาะซึ่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้นะการจัดปฏิบัติธรรมนะเจริญสมาธิภาวนาพระสังฆาธิการ77จังหวัดทั่วประเทศก็เพราะว่าพวกเราช่วยกันเนาะช่วยกันนะปัจจัยที่ญาติโยมมาสนับสนุนนะผ่านหลวงพ่อผ่านพระธรรมกายก็แปรเปลี่ยนเป็นสถานที่อาหารบุคคลธรรมะนะงานนี้จัดขึ้นวันที่26มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมประมาณ7วันนะซึ่งต้องบอกว่าไม่ง่ายสำหรับการดูแลพระถึงพันรูปเนาะทีมงานอีกนะหลายร้อยชีวิตเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าตั้งแต่เรื่องอาหารนะสมัยเรา22เมษายนนี่นะเราก็จัดภัตตาหารตั้งแต่เช้ามืดเลยนะนะจนกระทั่งนะบ่ายเย็นค่ำนะล้างจานเนี่ยงานนี้เราต้องทำกันทุกวันเลยทุกวันเลยตั้งแต่เช้าเนาะแล้วด้วยสถานที่ที่ไปจัดต่างจังหวัดนั้นทีมกองกำลังอาสาสมัครบวกกับที่พักก็มีข้อจำกัดฉะนั้นเราเลยต้องใช้ทุกอย่างประโยชน์สูงประหยัดสูตรกองกำลังที่มีอยู่นะนะฝ่าร้อยชีวิตในการดูแลพระภิกษุนะเพราะหวังบุญที่อยากให้ท่านเนี่ยได้ประพฤติธรรมแล้วก็มีกำลังกายกำลังใจกลับไปทนุบำรุงพุทธศาสนางั้นทีมอาหารก็ทีมโภชนาการนะนำทีมโดยหลวงพี่ชยุทธนะแล้วก็ทีมงานนะโภชนาการก็ยกทีมไปเลยเนาะยกภาชนะไปเลยเนาะไปดูแลนะแล้วก็ตั้งใจให้ท่านปลอดกังวลเรื่องนี้เลยนะนะแล้วก็พระที่ไปก็มีพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอายุทั้งพรรษาอายุทั้งชีวิตเนี่ยก็เยอะเลยเนาะดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจให้ท่านสะดวกเนาะนะจะได้ประพฤติธรรมปลอดกังวลเนี่ยก็ไม่ต้องมีไลน์บุฟเฟ่เลยจัดฉันวงนะทุกวงเนี่ยประมาณสัก100วงเนาะจัดฉันวงนะทุกวันเลยทั้งเช้าทั้งเพลนะงานนี้นะต้องนะจนหลวงพี่ชยุทธบอกงานนี้จริงๆโหหนักกว่า22เมษายนนะเพราะว่าด้วยกองกำลังที่มีจำกัดนะแล้วก็ต้องจัดทุกวันนะแต่ที่สุดแล้วก็สามารถทำได้สำเร็จนะก็ขอโมทนาทีมงานพระทหารด้วยเนาะสาธุรวมถึงทีมสถาบันพัฒนาโยชนโลกอาสาสมัครทุกส่วนนะเจ้าภาพนะแม้ไม่ได้บอกบุญอย่างเป็นทางการแต่พอทราบข่าวก็จิตเป็นกุศลอยู่ไกลแค่ไหนก็อุตส่าห์นั่งรถไปถวายพัฒนาหารนะทำให้หลวงพี่เชื่อเลยว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนเคยถามหลวงพ่อธรรมะว่าถ้าบวชกันหมดนี่ใครจะใส่บาตรนะหลวงพ่อบอกเดี๋ยวเทวดามาใส่นะฉะนั้นก็เหมือนเราทุกคนอยากได้บุญเนาะผู้มีศรัทธาผู้มีปัญญาเนาะฉะนั้นเนื้อนาบุญอยู่ไหนเราก็อยากไปทำบุญกับเนื้อนาบุญนะรวมถึงทุกภาคส่วนเลยนะทั้งสัมมาเนนะจากจังหวัดเลยจากลาดหลุมแก้วปทุมธานีก็ยกกำลังกันไปดูแลเสนาสนะนะจัดเสนาสนะเช้าสายบ่ายค่ำอาสนะว่าพันผืนทุกวันให้เป็นระเบียบนะให้สะอาดระเบียบนะนะพอท่านเข้ามาก็เหมือนได้ห้องใหม่ทุกวันนะหรือที่พักเองก็นะจัดแจงอย่างดีนะพาท่านเข้าที่พักดูแลเรื่องจีวรการซักนะให้ท่านไม่มีเครื่องกังวลนะครับพระภิกษุเจ้าหน้าที่ตัวแทนทุกจังหวัดก็ส่งมาเป็นทีมงานพี่เลี้ยงเกือบ200ชีวิตเนาะในการที่ดูแลนะแล้วก็คิดก็เรียกว่าศักยภาพนวัตกรรมทำยังไงนี่นะนะท่านจะส่งผ้าซักยังไงซักเสร็จกลับไปแล้วไม่หลงไม่หายนะแล้วจะเขียนชื่อยังไงให้ไม่เลอะจีวรท่านนะอะไรเงี้ยก็คิดกันนะทั้งเรื่องเนี่ยสถานที่อาหารการจัดการปัจจัย4เนาะ
คือชีวิตพระมันเรียบง่ายไงแต่ว่าเราต้องในเวลาจำกัดก็อยากให้ท่านมีเวลาอยู่กับตัวเองมากที่สุดนะส่วนเรื่องภาระหน้าที่ทั้งหลายก็เราก็ถือว่าเป็นบุญบารมีนะเพราะวันหนึ่งถ้าเราได้บวชเป็นพระนะเป็นพระสังฆาธิการนะบุญที่เราทำไว้ในการให้ท่านประพฤติปฏิบัติสะดวกเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติสะดวกเขามีดวงตาเห็นธรรมเขาถึงทำได้โดยง่ายนะก็เอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะว่าแล้วก็นะบางท่านก็อาจจะได้รับชมภาพนะผ่านเครือข่ายโซเชียลแล้วนะแต่วันนี้ก็มาเป็นทางการเดี๋ยวเรามารับชมกันเนาะก็ภาพแรกเดี๋ยวมาดูกันนะบรรยากาศนี่นะก็คือในวันที่26นะในวันที่26เนี่ยพระสังฆาธิการก็เขาเรียกว่าพระสังฆาธิการนะเดินทางมาจากทั่วประเทศ77จังหวัดนะจำนวนถึง 1,000 บาทรูปนะปรากฏการที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วก็พรรษาสูงสุดถึง57พรรษาเราดูบัญญัติยางนะถ้า57เนี่ยโหอายุท่านจะเท่าไหร่นะนะเกือบ80เลยเนาะเนาะก็นี่มาดูภาพนะนี่ท่านก็เดินกลางมาเลยภาคใต้ก็มักจะมาถึงก่อนที่ไกลมักจะมาถึงก่อนเนาะนะภาคใต้ไกลๆก็มาถึงกันก่อนแล้วก็ลงทะเบียนทีมงานลงทะเบียนบอกว่าตั้งแต่รับลงทะเบียนมานี่โอ้โหครั้งนี้แบบท่านสงบเสงี่ยมสง่างามนะเพราะว่าท่านจะเป็นพระสังฆาธิการได้นี่นะพรรษาการหน้าที่การงานท่านเนี่ยก็ทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีขันติโสรจะนะมีทั้งความอดทนมีทั้งมารยาทสงบนะที่เรียบร้อยนะท่านก็จะนั่งแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เรียกนะก็เป็นบรรยากาศที่สร้างความประทับใจให้ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในการต้อนรับท่านนะก็ลงทะเบียนกันตั้งแต่เย็นของวันนั้นเนาะนะแล้วก็มีการถ่ายภาพเก็บเป็นประวัติศาสตร์นะในโครงการไว้เนาะนี่ก็เป็นนะวันและในค่ำคืนแรกเราก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะเวลา 18.30 นี่เราก็นึกภาพตามเหมือนได้บำเพ็ญสมณะธรรมไปด้วยเนาะกับพระสังฆาธิการกว่าพันรูปโหแล้วนึกดูนะพันรูปนั่งกันนะแล้วก็นะนั่งกัน77จังหวัดทั่วประเทศมาสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกันเสียงสวดมนต์ไพเราะกระหึ่มกึกก้องนะเพื่อสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเนาะโอ้โหเนาะนี่นะก็นะเพราะว่าตอนที่มีโอกาสมาทำบุญ22เมษาแม้จะเป็น 40,000 วัดนะแต่โอกาสช่วงที่ทำภาวนาก็เป็นช่วงสั้นๆนะเพื่อเตรียมกายวาจาใจเป็นเนื้อหน้าบุญกับโยมแต่หลักๆ ก็จะเป็นการถวายทานสร้างมหาทานบารมีเนาะนะแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องของการประพฤติธรรมเลยเนาะประพฤติธรรมล้วนๆเลยนะเป็นแก่นเลยเนาะนะฉะนั้นก็เป็นบรรยากาศนะแล้วก็พอหลังจากทำวัดเย็นเสร็จนะพระครูสมุทานินปุญญนันโทนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายประธานดำเนินงานเนี่ยท่านก็กล่าวต้อนรับนะกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนนะการปฏิบัติธรรมเนาะงานนี้เนาะก็เป็นภาพที่นะพระครูสมุทานินปุญญนันโทนะลงปฏิสันถารนะกับพระสังฆาธิการทุกๆรูปเลยเนาะนะแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จนะก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะเป็นภาพอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะที่ทั้งพระทั้ง77จังหวัดเนี่ยผู้แสวงหามรรคผลนิพพานแสวงหาความสุขจากความสงบเนี่ยมาประพฤติธรรมกันนะแล้วงานนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีเนื้อนาบุญนะใดจะเลิศประเสริฐยิ่งไปกว่าพระภิกษุสงฆ์นะซึ่งโครงการนี้เกี่ยวเนื่องกับโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งเป็นโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยเชิญชวนศิษยานุศิษย์สร้างบุญใหญ่เพื่อการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกนี่นะฉะนั้นพูดง่ายว่าพระท่านก็กลั่นนะเพื่อว่าปัจจัยที่หามาได้โดยยากของโยมพอทำบุญแล้วก็จะได้นะได้บุญมากนะพอบุญมากนี่ก็ต้องเกิดจากเจตนาบริสุทธิ์นะวัตถุทานบริสุทธิ์แล้วก็บุคคลบริสุทธิ์ตั้งแต่ตัวเราเองก็มีศีลนะครับพระภิกษุสงฆ์เนื้อนาบุญก็นะบริสุทธิ์ด้วยเนาะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนี่นะโหเป็นภาพที่มหัศจรรย์มากนะเขาเรียกว่าทุกทีเราเคยเห็นโยมที่ไปสัมมนานะหรือว่าแต่งานที่เป็นครั้งแรกเลยที่มีพระภิกษุนะที่เป็นพระสังฆาธิการด้วยนะเดินทางจากทั่วประเทศด้วยความสมัครใจมากันจริงๆจะมาเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของเขาเรียกว่าสถานที่อย่างที่บอกเนาะ
ก็นี่ก็จะถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกจังหวัดนะแล้วก็อีกหลายจังหวัดเดี๋ยวกลับไปน่าจะไปจัดปฏิบัติธรรมนะในพื้นที่ด้วยเนาะเดี๋ยวก็จะนี่นะนะหลังจากนั้นก็นะก็จะมีตัวแทนพระกองภาวนาเนาะที่นะได้นั่งสมาธิกับหลวงพ่อมายาวนานเลยเนาะนะก็ได้นะพระมหาสมศรียติสุโรนะปริญญธรรมประโยค9ด้วยเป็นพระอาจารย์ภาวนาได้แสดงธรรมเกี่ยวกับการประพฤติธรรมซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะบรรยากาศในค่ำคืนนี้ก็เป็นไปด้วยการปฏิบัติธรรมนี่นะนะพระมหาสมศรียติสุโรเนาะนะท่านก็นั่งสมาธิกับหลวงพ่อมายาวนานนะท่านเองก็ไม่ได้ออกไปไหนยาวนานเลยเนาะนะนี่ก็ถือว่าครั้งนี้พระกองภาวนาก็จะได้นะเดินสายในการมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนหลวงพ่อเนาะมาแบ่งปันมาสนทนาธรรมการประพฤติธรรมกันนี่แล้วก็พระสังฆาธิการเนี่ยทุกรูปเป็นผู้มีบุญบารมีที่ได้มีโอกาสมาประพฤติธรรมเจริญสมาธิ

ขึ้นสมเป็นพุทธบุตรเป็นเนื้อนาบุญและเป็นแสงสว่างแห่งโลกนะก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะในวันแรกเนาะที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเข้าที่พักแล้วก็สวดมนต์ร่วมกันแล้วก็พออีกรุ่งเช้าอีกวันนึงนะก็เป็นบรรยากาศแต่เช้าตีห้าพระสังฆาธิการก็มาประพฤติธรรมสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตไตรนะทุกโลกก็ตั้งใจประพฤติธรรมเนาะเต็มห้องปฏิบัติธรรมกันทีเดียวตั้งแต่เช้าเลยเนาะนะก็ถ้าหลวงพี่เองก็กับทีมงานก็ได้มีโอกาสไปอยู่ในบรรยากาศก็ต้องบอกว่านะแค่เราได้เห็นเนี่ยนะกับกิริยาของท่านบวกกับความเพียรความตั้งใจแล้วพอท่านเป่งเสียงสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิร่วมกันในพระพันรูปทำให้นึกถึงสมัยพุทธกาล

ึ่งเป็นตัวแทนหลวงพ่อนะได้แสดงธรรมการประพฤติธรรมในแต่ละสายก็มีเป้าหมายไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนกันพระสัมมาเจ้าตัดสอนมนุษย์ไปตามจริตอัธยาศัยนะนั่นก็เป็นประเด็นที่ท่านมาแบ่งปันฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในคำสอนเจ้าโดยที่เราก็ท่านก็ยกตัวอย่างของพระภิกษุสงฆ์ที่ดำเนินรอยตามมรรคผลนิพพานคำสอนพระสัมมาเจ้าแล้วก็เห็นผลก็คือหลวงปู่ปากน้ำที่ท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายได้เข้าถึงวัฏธรรมกายเนาะก็ให้เป็นกำลังใจกับพระภิกษุทุกรูปที่กำลังเดินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะขณะเดียวกันอีกวันนึงเนี่ยพอในช่วงภาคบ่ายก็จะเป็นพิธีเปิดพิธีเปิดของโครงการปฏิบัติธรรมโดยพระเดชพระคุณพระเทพสีมาพรเป็นตัวแทนของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์ที่ว่าท่านโดยสุขภาพจึงมอบหมายพระเดชพระคุณพระเทพสีมาพรเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดบึงพระอารามหลวงเป็นประธานเนาะนี่ก็ท่านก็ได้รับความเมตตาท่านก็เมตตานะแล้วก็เดินทางมาแล้วก็ให้โอวาทแล้วก็ให้อย่างเป็นกันเองเนาะให้พระภิกษุทุกรูปได้เบิกบานในธรรมนะแล้วก็มีตัวแทนของของพระสังฆาธิการได้ถวายกรวยดอกไม้ตั้งแต่รองเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าวาดวัดธรรมกายผู้ช่วยเจ้าวาดพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารโขพระครูสมุทานินบุญญานันโทเป็นต้นเนาะก็เป็นบรรยากาศที่เป็นไปด้วยก็เรียกว่าความเคารพในธรรมเคารพในสังฆาเถระก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นทีเดียวของคณะพระภิกษุสงฆ์เนาะที่ได้มาพบปะเจอกันเนาะขณะเดียวกันพระครูสมุทานินก็ผู้ช่วยเจ้าวาดก็เป็นผู้ที่อ่านกล่าวโอวาทเนาะนี่พระครูสมุทานินปุญญนันโทผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมกายประธานดำเนินงานเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการนี้นี่ท่านก็ได้และในโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิครั้งนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์จาก77จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,195 รูปที่กล่าวรายงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บาสกบาสิกาช่วยงานในโครงการนี้442คนรวมพระสังฆาธิการและพระเจ้าหน้าที่ตลอดถึงคณะทำงานถึง 1,637 ท่านที่อยู่ณ World Peace Valley แห่งนี้เขาเรียกว่าฉะนั้นระบบสาธารณูปการทุกอย่างที่วัดพระธรรมกายหรือทีมงานทุกอย่างในการตั้งรับถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมมายาวนานคงจะไม่สามารถรองรับบุญใหญ่นี้ได้เนาะนี่นั้นในฐานะพระครูสมุทานินผู้ดำเนินงานก็ประธานเนาะก็จะกล่าวรายงานเนาะนี่แล้วก็ถ่ายภาพหมู่เนาะถ่ายภาพหมู่เป็นภาพบรรยากาศของพิธีเปิดในวันที่27เนาะก็เป็นภาพที่งดงามสงบเสงี่ยมสง่างามและภาพนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลต่อไปเนาะก็พอหลังจากพิธีเปิดเสร็จก็พระมหาสมศรียติสุโรประเด็นธรรม9ประโยคพระอาจารย์ภาวนาได้แสดงธรรมเรื่องสมถะวิปัสสนาและธรรมในภาคปฏิบัติบางท่านอยากจะรู้ว่านี่ญาติโยมโรงเรียนในบ้านฝันก็มีบุญนะเนี่ยได้รู้ปกติในห้องนี้ก็จะมีแต่พระเข้าไปเนาะญาติโยมทั่วไปก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ได้เข้าไปก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่พระสนทนากันซึ่งก็เป็นประเด็นก็คือที่ปูพื้นฐานหรือเล่าสู่กันฟังเรื่องสมถะวิปัสสนาและธรรมในภาคปฏิบัติเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติทั้งสายบ่ายในวันนี้รวมถึงตลอดในโครงการนี้เอาเข้าจริงคือท่านเองก็ประพฤติปฏิบัติมามากเพียงแค่เรามาแบ่งปันแล้วก็สนทนาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขของความสงบเรียบง่ายแต่ทรงพลังเนาะนี่เนาะและขณะเดียวกันก็นี่ต้องบอกว่างานนี้หลวงพ่อธรรมชโยก็เป็นพระที่รักการประพฤติปฏิบัติธรรมอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะมีไปอย่างต่อเนื่องจนครบ7วันเป็นเหตุการณ์หัศจรรย์เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นบรรยากาศในการที่พระอาจารย์มหาสมศรีได้หลังพิธีเปิดก็ได้เข้าสู่บรรยากาศของการเจริญสมาธิ

0: ภาวนานะนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะว่าแล้วก็นะเราก็เข้าสู่บรรยากาศนะก็ให้เข้าสู่บรรยากาศของความสงบเนาะเขาเรียกว่าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันนะหนึ่งนอกหนึ่งในนะฟังแล้วก็เราจะได้เข้าถึงจิตใจของผู้ที่แสวงหาความสุขภายในโดยเฉพาะสมณะนะก็ซึ่งแปลว่าผู้สงบเนาะ
1: หยุด

สาธุเนาะพอหลังจากวันแรกนะที่ได้มีพิธีเปิดต้อนรับอย่างเป็นทางการนะรับโอวาทนะแล้วก็ทราบภาพรวมของการที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็ได้มีการเรียนรู้ถ่ายทอดแบ่งปันนะก็ต้องบอกว่านะพระสังฆาธิการทุกรูปนะทั้งจาก77จังหวัดเนี่ยตลอด28 29 30นะวันต่อมาเนี่ยนะได้เจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่รอบเช้ามืดนั่งสมาธิกันเต็ม

ห้องทุกรอบเป็นห้องสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดียิ่งแห่งพระพุทธศาสนาเลยเนาะก็เป็นภาพบรรยากาศที่นะก็เรียกว่าและอย่างนึงธรรมชาติถ้าเราเคยไปปฏิบัติธรรมพนาวัดนะหรือว่าที่เวิร์พีซนะพอช่วงมาวันใหม่ๆแน่นอนว่ามันก็จะต้องเจอความฟุ้งนะเจอก็เรียกว่าต้องเรียนรู้อุปสรรคนะของสมาธินะว่าเราจะทำอย่างไรเนาะนะเราก็ต้องไม่ต่อต้านนะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องแต่งเติมนะขณะเดียวกันก็ต้องไม่ติดตามด้วยฉะนั้นก็จะมีการแนะนำแล้วก็การสอบถามนะบรรยากาศของการทำสมาธินะควบคู่กันไปด้วยเนาะนะซึ่งตอนนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าพระอาจารย์นี่นะก็พระอาจารย์กองภาวนานะนะก็มีทั้งพระมหาพรชัยวรชโยกเรียนทำ9ประโยคพระสิทธิพรนะสุทธมานโสเนาะนะพระมหาสาธิตสมาจโรนะก็ได้แนะนำประพฤติปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการนับพันได้ประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็นภาพทัศนานุตริยะเป็นภาพอันประเสริฐยิ่งที่หาดูได้ยากในโลกยุคนี้เนาะโอ้ก็เป็นภาพเดินเราดูนะโอ้นะก็นี่พี่พระมหาสาธิตเนาะนะนะก็เป็นภาพที่นะที่บอกว่าเกิดขึ้นครั้งแรกจริงๆเนาะนี่นะนะภาพนี้นะหยุดนิ่งนะแบบเข้าไปในตอนประพฤติธรรมนี่เหมือนไม่มีพระสักรูปเลยนะโอ้แบบว่านิ่งเงียบสงบเลยเนาะก็นะก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่านะมีคำอยู่ประโยคนึงบอกว่านี่นะก็ให้นักเรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันในลองอ่านพร้อมๆกันสิอ่านว่าอะไรเอ่ยความเพียรใดเล่าจะเลิศประเสริฐเท่ากับการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงสันติสุขภายในเราจะเพียรทำงานเพียรเลี้ยงลูกเพียรทำสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยที่สุดเราก็อยากได้ความสุขแต่ว่าความสุขนั้น

ฉะนั้นแล้วก็พอได้ฟังธรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็มีการประชุมกลุ่มเลยเนาะนี่มีการบรรยากาศการประชุมกลุ่มนะซึ่งการในวันนี้นะก็มีนะในช่วงนี้ก็มีการสนทนาธรรมกลุ่มย่อยแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนะประสบการณ์ปฏิพฤติปฏิธรรมถึง48กลุ่มนะแยกกันตามลำดับช่วงพรรษาบรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจและความรู้ในธรรมที่กว้างขวางขึ้นจากการที่มาประพฤติธรรมร่วมกันนะก็มีทั้งพระชุดกองภาวนาพระนะแล้วก็นะพระน้องชุดกองร้อยนะก็มานะกราบถวายความเคารพนะพระสังฆาธิการแล้วก็ร่วมนะเป็นผู้ดำเนินในการประชุมนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะใครติดขัดอะไรก็จะนะนำรวบรวมคำถามแล้วก็ไปทั้งตอบในวงย่อยแล้วก็ในวงใหญ่พูดถึงคำถามอย่างพวกเราเองในห้องนี้ใครนั่งสมาธิแล้วปัจจุบันยังฟุ้งอยู่บ้างไหมไม่ให้ฟุ้ง นะง่วงหลับนะ

นะเขาเรียกว่าจะฟุ้งน้อยฟุ้งมากไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับไว้ให้แก้เพียงแค่ลืมตาเท่านั้นแหละฟุ้งไว้แน่ก็แพ้แค่ลืมตาเนาะถ้าฟุ้งหยาบๆนะก็คือบอกว่าฟุ้งแล้วเราคิดตามอ่ะคิดนะคิดตามเนี่ยนะเราก็จะต้องลืมตาเลยช่วยได้

มพุทธเจ้าผู้มีเป้าหมายเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่มรรคผลนิพพานเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะนี่นะเป็นบรรยากาศนะให้เราได้เห็นบรรยากาศเนาะฉะนั้นทุกคืนวันก็อิ่มเอิบนะกับนะบรรยากาศสถานที่อากาศโอโซนที่ดีนะสัปปายะอาหารนะด้วยศรัทธาญาติโยมขณะเดียวกันก็นั่งสมาธินะก็มีพระนะจากกองภาวนานะแล้วก็เพื่อสามิกนะที่มารักการประพฤติปฏิบัติธรรมนะศีลสมาธิเสมอกันก็เป็นบรรยากาศที่อิ่มเอิบนะกับหยุดกับนิ่งนะในบรรยากาศที่สงบร่มรื่นไปทุกๆวันเลยเนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่านะดังพระบาลีที่ว่านะสมาธิภาวนาภาวิตาภาวุลีกตานะอาสวานังนะขยายะนะสังวัตตินะสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายนะนะก็นี่ก็เขาเรียกว่านะเราวิธีแก้อยากก็ต้องหยุดเนาะนะนะดูไปเฉยๆนะแล้วก็นิ่งๆบ่อยๆว่าแล้วก็ให้ฟังเพลงนี้สักเพลงหนึ่งนะนะก็เรียกว่านะเราไม่มีวิธีการอื่นใดนะที่จะชนะกิเลสนะนะยิ่งเราไปคิดมันก็เข้าทางเขาเลยเนาะนะนะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องหยุดกันนิ่งนะที่หลวงปู่บางน้ำหยุดเป็นตัวสำเร็จนะส่วนถ้ามีความคิดนี่ก็นะดูเฉยๆเดี๋ยวฟังเพลงนี้นะอย่าต่อต้านความคิดเนาะ

ฉะนั้นวิธีทำจิตให้บริสุทธิ์นะก็นะมีวิธีเดียวก็คือหยุดกันนิ่งเนาะนะมีความคิดก็ดูไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะนะเป็นผู้ดูที่ดีอย่าเป็นผู้กำกับเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ประพฤติธรรมที่ท่านเองก็นะได้นะอยู่ท่ามกลางเพื่อสมิกแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นแล้วในวันที่หนึ่งเนี่ยก่อนที่จะเดินทางกลับอีกวันหนึ่งก็มีการสนทนาธรรมกันนะของเขาเรียกว่านะเขาเรียกในความเขาเรียกในหัวข้อที่ว่าความมั่นคงเนาะนะก็คือความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานะการประพฤติธรรมกับความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานะก็พระภิกษุนับพันรูปก็ได้ฟังแล้วก็ทัศนะพระสังฆาธิการที่เป็นตัวแทนออกมาพูดคุยทำให้ได้รับประโยชน์ในการมาครั้งนี้เนาะก็เป็นบรรยากาศนี่นะครับหลังจากที่ท่านนั่งสมาธิต่อเนื่องกันมา 5-6 วันเนาะก็วันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าเมื่อเรากลับไปแล้วเนี่ยเราจะประพฤติธรรมขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ของพระสังฆาธิการแล้วก็จะบูรณาการอย่างไรให้ไปอยู่ในการชีวิตของเราเนาะนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตอนนี้นะแก่นนะนะที่จะทำพุทธศาสนารุ่งเรืองนะญาติโยมมีศรัทธานะก็คือการประพฤติธรรมนะเข้าถึงความสุขจากความสงบภายในซึ่งเป็นสิ่งที่หาที่ไหนไม่ได้ในโลกเนาะนะแล้วก็ไม่มีใครที่จะสอนได้ดีเท่ากับนะนะซึ่งเป็นคำสอนของผู้รู้นะที่เก็บไว้ในนะพระไตรปิฎกแล้วก็พระสงฆ์เราก็จะเป็นผู้ที่สืบทอดถ่ายทอดเนาะนะขณะเดียวกันก็ในค่ำคืนนะวันสุดท้ายนี่ก็นะมีเขาเรียกพิธีปิดเนาะพิธีปิดเนาะพิธีปิดเนาะก็มีเขาเรียกว่าภาคบ่ายวันนั้นนะก็ในพิธีภาคบ่ายนะหลังจากที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะคือวันที่1เนี่ยได้มีพิธีรับประกาศนียบัตรจากโครงการได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรานุวัฒน์นะกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3นะเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหารเนาะเป็นประธานสงฆ์ในการมอบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทคติธรรมแด่พระสังฆาธิการจาก77จังหวัดทั่วประเทศนะแล้วก็ไปวัดจากท่านรองสมเด็จเนาะก็เป็นบรรยากาศที่นะแล้วก็นะนั่งฟังโอวาทนะด้วยความอบอุ่นใจนะที่มีพระสังฆ์กรรมตัวแทนกรรมการเถรสมาคมมาสนับสนุนนะมาเห็นนะนะแล้วก็นะแล้วขณะนั้นก็ได้รับเกียรติบัตรนะนี่เป็นบรรยากาศที่ทุกองค์เลยเนาะได้ขึ้นมารับกิริบัติจากท่านรองสมเด็จโดยตรงหมดเลยเนาะนี่แล้วก็มีการเก็บภาพหมู่ร่วมกันเนาะแล้วก็พอในค่ำคืนนั้นก็นะพอหลังจากที่ปลื้มๆเนาะในค่ำคืนนั้นพระครูสมุทานินเนี่ยนะปุญญานันโทท่านก็นะเป็นคืนสุดท้ายนะก่อนที่จะเดินทางกลับเนาะในอีกวันนึงประพฤติธรรมร่วมกันแล้วก็เดินทางกลับนะท่านครูสมุทานินผู้ช่วยเจ้าวาดก็เป็นประธานดำเนินงานได้มาอนุโมทนาบุญในการประพฤติธรรมในครั้งนี้กับพระสังฆาธิการทุกรูปแล้วก็นำมาประมวลภาพกิจกรรมที่ได้มาอยู่ร่วมกันในครั้งนี้เนาะแล้วก็เปิดโอกาสเปิดก็เรียกว่ามีโอเพนแชทให้ทุกรูปได้มาเข้าบรรยากาศในกลุ่มออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะแล้วก็มีอะไรก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะแล้วก็พระครูสมุทานินพร้อมทั้งได้น้อมนำโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยว่าพระสังฆาธิการทุกรูปเนี่ยนะนะเป็นผู้สั่งสมบารมีมามากข้ามภพข้ามชาติทำให้ได้มาบวชได้มาเป็นสมณบารมีในพุทธศาสนานะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองหมู่ญาติชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายช่วยปิดประตูอบายเยภูมิเปิดประตูสวรรค์และหนทางนิพพานให้กับเพื่อนมนุษย์พระสังฆาธิการทุกรูปเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งนอกจากนี้ท่านยังได้เล่าถึงนโยบายของหลวงพ่อธรรมชโยที่ดำริในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่จะช่วยกันฟื้นฟูพุทธศาสนาในยุคนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนาะซึ่งเราก็ทำ 30,000 มาปีนี้ก็จะครบเป็นปีที่3แล้วนะเฮติกเลยเนาะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะที่ท่านได้นะเขาเรียกว่า

0: พูดคุยในค่ำคืนสุดท้ายนะเราเป็นตัวแทนหลวงพ่อธรรมะในการขอบคุณอนุโมทนาเนาะก็เป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็นะแล้วก็เราก็นั่งสมาธินะก่อนพักผ่อนนะโดยพระมหาพรชัยวรชโยนะประเด็นธรรมโยค9ก็ได้มาสรุปนะการประพฤติปฏิบัติธรรมนะที่หลวงพ่อท่านนะให้ความสำคัญที่สุดในชีวิตพระเนี่ยซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยได้ทำเป็นแบบอย่างเมตตาแนะนำพระภิกษุกับวัดพระธรรมกายมาโดยตลอดทำให้ตัวท่านเองและก็พุทธธรรมเหมือนมาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้นั่งสมาธิกับหลวงพ่อมาตลอดนะตั้งแต่บวชมาเป็นสมณเณรจนกระทั่งบวชเป็นพระนะหลวงพ่อธรรมชโยบอกท่านว่าแม้เรียนจบปริยัติธรรมก้าวแล้วก็ก้าวนอกได้แล้วก็ขอให้ได้ก้าวในด้วยนี่ก้าวในคือมรรค4ผล4นิพพาน1นะครับเหมือนมาแบ่งปันนะครับเป็นบรรยากาศในค่ำคืนนะแห่งความสุขนะแล้วก็นี่พระสังฆาธิการทุกรูปนั่นก็นะก็อีกวันหนึ่งก็ยังขบฉันพัตตาสวดมนต์ทำวัดเช้าประพฤติธรรมขบฉันพัตตาหารแล้วก็นึกถึงบุญบารมีมาตลอดโครงการอธิษฐานให้ผู้มีบุญได้สนับสนุนโครงการนี้ให้มีแต่ความสุขนี่นะท่านก็ให้พรญาติโยมนะนอกจากให้พรทุกวันอยู่แล้ววันนี้ก็ประมวลบุญเลยเนาะความเจริญรุ่งเรืองมีดวงตาเห็นธรรมนะที่สำคัญได้น้อมบุญที่เกิดจากการประพฤติธรรมถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยด้วยนะผู้ดำริโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดทำให้เกิดโครงการประพฤติธรรมเจริญสมาธิภาวนานะพระสังฆาธิการ 77 จังหวัดทั่วประเทศนะพระภิกษุนะคือเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกไม่มีเนื้อนาบุญใดยิ่งกว่าเนาะนี่นะก็น้อมนำบุญนี้บูชาธรรมหลวงพ่อนะแล้วก็อนุโมทนาเจ้าภาพทุกคนหันพวกเราทุกคนนะที่มีส่วนสนับสนุนทำบุญมาก็นะให้เป็นส่วนถีมาเศรษฐีกันทุกคนเลยนะสาธุนะก็เป็นบรรยากาศในค่ำคืนนี้เนาะก็นะก็สุดท้ายนี้ก็นะฟังพระสักรูปหนึ่งนะก่อนที่เราจะได้เข้าสู่บรรยากาศทบทวนโอวาทนะนี่นะเป็นไฮไลท์อีกช่วงหนึ่งเนาะอันก็เนี่ยเรามาดูความประทับใจของพระสักรูปหนึ่งที่เป็นตัวแทนนะพระครูปฏิภาพระครูปฏิภาณนะธรรมรสเน
1: าะเป็นความโชคดีของพระสงฆ์ทั้ง77จังหวัดถือว่าเป็นรุ่นพิเศษและเป็นโครงการที่ดีมากสามารถรวมพระสงฆ์ในระดับพระสังฆาธิการได้มานั่งเจริญสมาธิร่วมกันการได้มาอบรมครั้งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประทับใจเพราะเป็นครั้งแรกคือหนึ่งแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของสถานที่พอมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสถานที่สัปปายะก็ต้องขอบอกตามตรงว่ามาแล้วไม่อยากกลับเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นห้องพักและสถานที่โดยรอบเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมแล้วก็สิ่งที่ประทับใจต่อมาก็คือการได้เจอเพื่อนสมณะด้วยกันที่มีความเป็นกันเองมีมารยาทอันงดงามของวัดพระธรรมกายนี่จะมีความเรียบร้อยในเรื่องของมารยาทการปฏิสันถารการวางตัวอะไรละสิ่งละอย่างดูแล้วเกิดความศรัทธาแล้วก็มีความสุขด้วยที่ห้องปฏิบัติธรรมก็ได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความรู้ซึ่งที่จริงธรรมะที่ได้ฟังก็ไม่ได้หนีจากหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่ถ้าเราฟังดีๆมันเป็นคำพูดที่ล้ำสมัยนะอย่างเช่นสติกับสบายเนี่ยแท้จริงแล้วก็คือหลักคำสอนคือต้องให้มีสติอยู่ทุกเมื่อมีสติแล้วจะเกิดความสบายตามมาเองประทับใจสื่อการสอนคำพูดง่ายๆที่เข้าใจง่ายอย่างเช่นสม่ำเสมอแท้จริงแล้วก็คือหลักของอิทธิบาท4นั่นเองอันนี้ชัดเจนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่เราทำนั่นก็คือการเจริญสติเจริญสมาธิมีวิริยะก็คือสม่ำเสมอนั่นเองก็คือความเพียรคุณต้องมีความเพียรนะคุณต้องสม่ำเสมอนะอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการสังเกตนิยามคำว่าสังเกตแท้จริงแล้วก็คือการมีสติสังเกตอยู่ในปัจจุบันขณะที่สติเรากำหนด ถ้าหากว่าเราปราศจากการกำหนดคำว่าสังเกตก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นความโชคดีของพระสงฆ์ทั้ง77จังหวัดถือว่าเป็นรุ่นพิเศษและเป็นโครงการที่ดีมากสามารถรวมพระสงฆ์ในระดับพระสังฆาธิการได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจปลื้มใจที่เห็นเจ้าอาวาสเห็นเจ้าคณะตำบลพระสังฆาธิการทุกระดับที่ท่านมาแล้วก็ได้มานั่งเจริญสมาธิร่วมกันสวดมนต์โอ้โหเป็นพลังที่เหมือนมนต์สะกดให้เราอยู่ในความสุขนะมันเป็นบุญอย่างยิ่งเสียงสวดมนต์เนี่ยมันดังกึกก้องเกิดพลังนะมีความสุขนะเกิดปีติมีความสุขมากอยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นทุกๆปีเพื่ออยากให้พระสังฆาธิการรุ่นต่อๆไปนั้นได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศอันเป็นสถานที่ของพระสงฆ์ทั่วประเทศโดยที่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของรูปใดรูปหนึ่งสถานที่ตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ของพระสงฆ์ทุกรูปในประเทศไทยที่สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีเมตตาที่ท่านมีวิสัยทัศน์มองการไกลในอนาคตที่ท่านมอบสถานที่เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์ประเทศไทยได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ

0: ธุนะก็นะเป็นความรู้สึกความประทับใจของพระครูปฏิภาณธรรมรสเนาะก็เป็นเจ้าอาวาสนะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเนาะจริงๆก็มีหลายท่านที่สัมภาษณ์ไว้ก็จะนะเดี๋ยวก็คงค่อยๆทยอยนะเพราะเราก็สามารถติดตามในโซเชียลในเพจได้เนาะในค่ำคืนนี้นะก็นะผลงานเป็นของทุกท่านผลบุญเป็นของทุกคนนะวันนี้เราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะทำบุญกับหลวงพ่อแล้ววัดพระธรรมกายเองก็ตั้งใจเนาะนะวันนี้ก็เราได้มานะสร้างความรุ่งเรืองความมั่นคงให้กับพุทธศาสนาอีกขั้นหนึ่งนะก็ถือว่าขั้นภาวนาเลยเนาะทานศีลภาวนาเนาะนะฉะนั้นพวกเราเองก็นะประพฤติปฏิบัติธรรมเนาะนะเดี๋ยววันใดวันหนึ่งนะถ้าเรามีโอกาสนะพบหลวงพ่อนะท่านคงถามนะเป็นไงลูกนะใจอยู่ไหมนะใจหยุดไหมนะสว่างไหมนั่งสมาธิเนาะฉะนั้นตอนนี้เราก็นะพระเห็นพระโยมเห็นพระเนาะให้พวกเราได้เข้าถึงพระภายในและในค่ำคืนนี้นะอย่างที่เกริ่นแล้วไฮไลท์นะสำคัญยิ่งเลยวันนี้พิเศษเลยก็คือว่ามีทบทวนโอวาทภาคพิเศษเนาะที่จะมาให้พวกเราได้รับฟังนะจากทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่นะซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมธรรมจังหวัดนะลูกหลวงพ่อที่ไปทำหน้าที่ในทุก77จังหวัดเนาะตอนนี้เรามีสาขาในประเทศ125ศูนย์สาขาเนาะซึ่งเป็นจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดนะตอนนักรบมหาชโยปเรียนธรรม9ประโยคนะแห่งเมืองเสียงแคนดอกคูณนะเดี๋ยวเชิญรับฟังกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเรา
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนอะ
1: ครับ
0: ดูยูLove me
1: more. I love you.
2: Back to น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุ
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: จ้ะเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้ะ

0: มายัง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: โ

นี่แหละจะสูตรสำเร็จในการเป็นมหาเศรษฐีหรือบรมเศรษฐีทำนี้นะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกภพทุกชาติกันจ้าขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานกว่าน้ำตาลเขาบอกจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดโอ้จะเชื่อได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับเนาะตอนนักรบพระมหาชโยปทเก้าแห่งเมืองเสียงแคนดอกคูน
1: สา
0: ธุอยู่ไหนเมืองเสียงแคนดอกคูน
1: ขอนแก่นครับ
0: เหรอเขาก็ไม่บอกเนาะวันนี้จะพาไปทัวร์อีสาน

0: เอ๊ะทางเหนือนี่ถิ่นไทยอะไรนะถิ่นไทยงามวิทำเป็นไม่รู้เดี๋ยวทางเหนือถิ่นอะไรจ๊ะ
1: ถิ่นไทยงาม
0: โอ้เก่งเนาะอีสานล่ะ
1: ถิ่นไทยดี
0: ถิ่นไทยดีนะใต
1: ้ถิ่นไทยอุดม
0: กลาง
1: ถิ่นจอมไทย
0: โอ้โหเก่งเนาะกราบเคราะห์หลวงพ่อจะเคราะห์อย่างสูงครับครับผมพระมหาวรพงศ์กุศลชโยปทเก้า
1: สาธุ
0: ประธานสงฆ์ทุดงคสถานแก่นตะวันที่ไหนจะแก่นตะวันจ้ะ
1: ขอนแก่นครับ
0: รู้ได้ไงเนี่ยและประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดขอนแก่น
1: สาธุ
0: ดูนะโอ้โหรอด้วยนี่นี่จะรอปทเก้าพระมหาวรพงศ์กุศลชโยขอเป็นประธานสงฆ์ทุดงคสถานแก่นตะวันขอนแก่นใช่ไหมจ๊ะ
1: คร
0: ับ พ่อครับครับถ้าจะมีใครสักคนที่เข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ยังจำความไม่ได้
1: เออครับ
0: หนึ่งนั้นก็

0: องค์เป็นผมนี่แหละครับ
1: จ้า
0: จำความไม่ได้เนาะแล้วจำอะไรได้บ้างเนี่ย
1: จำอะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะตอนที่เข้าวัดครั้งแรกผมอายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นมีเหตุผลเนาะขณะที่เด็กคนหนึ่งกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่ผมกลับถูกโยมพ่ออุ้มขึ้นรถบัสสายบุญจากขอนแก่นมุ่งหน้าสู่วัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกเดือนเลยนี่จ้ะแล้วใครจะไปคิดครับว่าเด็กใส่เสื้อกล้ามตัวเล็กๆที่นั่งอยู่ข้างคุณยายจาในวันนั้นจะเติบโตมาเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดขอนแก่นในวันนี้โอ้ในวันนั้นนะยังรอตั้งแต่วันนั้นเลยนะรอมาถึงวันนี้เลยนี่

0: นี่ยคนไหนอ่ะ
1: ก็ใส่เสื้อกล้ามครับ
0: โอ้
1: เสื้อน้องหมาครับ
0: โอ้จนกระทั่งอายุ14ปีผมได้บวชเป็นสามเณรในโครงการสามเณร 10,000 รูป
1: สา
0: ธุโอ้นี่อัศจรรย์เนาะแล้ววันนั้นเองชีวิตก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเลยครับเพราะทุกครั้งที่ห่มผ้ากาสาวพัดผมอยู่ไหนจ๊ะผมอ๋อนี่เนี่ยจะรู้สึกภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกเรากับได้สวมชุดนักรบที่กำลังออกศึกสงครามทีเดียวครับ
1: โอ้
0: โหเมื่อจบโครงการขณะที่เพื่อนๆหลายคนเตรียมกลับบ้านแต่ผมกลับไปความรู้สึกเดียวในใจว่ายังไม่อยากศึกเลยครับ
1: จ้า
0: โอ้โหเราเข้าใจเด็กวัย14ปีในวันนั้นเริ่มค้นพบแล้วว่าความสุขที่กำลังตามหามาทั้งหมดอยู่ที่ไหนแต่ก็ต้องจำใจลาสิกขาโอ้มีเหตุผลเนาะเพื่อไปเรียนต่อนี่จะจำใจลาสิกขาพอเรียนจบม.3ผมก็รีบกลับมาบวชอีกครั้งเลยครับ
1: สา
0: ธุจ้าก่อนจบโครงการพระอาจารย์ถามว่าสนใจเรียนบาลีไหมตอนนั้นผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบาลีคืออะไรแต่หัวใจมันตอบไปก่อนสมองนี่เนาะผมตอบทันทีว่าบวชครับนี่ถามว่าใครจะบวชนี่เนาะและคำนั้นเองกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตในภาคกาสาวพัทยานามาจนถึงทุกวันนี
1: ้
0: แล้วพ่อครับช่วงนั้นน่ะยอมแม่ไม่เห็นด้วยเลยครับท่านย้ายผมกลับไปเรียนทางโลกมีงานดีๆมีอนาคตมั่นคงเหมือนคนอื่นแต่ยิ่งยอมแม่ห่วงหัวใจผมกลับยิ่งชัดเพราะผมรู้แล้วว่าสิ่งที่กำลังตามหาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ได้อยู่ในเงินเดือนแต่ซ่อนอยู่ในผ้ากาสาวพัดนี้เอง
1: จ้า
0: โอ้นี่เนาะที่ผ่านมาย่อมแม่บอกให้ผมไม่อยากอ่านเลย นี่นะไอ้ลาสิกขามาตลอดแต่คราวนี้ผมไม่ใจอ่อนแล้วครับจึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดในชีวิตบอกกับโยมแม่ว่าโยมแม่ครับขอไปนะครับโยมแม่ครั้งนี้ลูกไม่ใจอ่อนแล้วสอรี่นะโยมแม่

0: 我นี่ส่งภาษาต่างดาวบวชครั้งนี้ลูกไม่ยอมลาสิกขาอีกแล้วครับสาธุจ้ะเพราะยิ่งบวชยิ่งรักยิ่งอยู่ยิ่งผูกพัน
1: สาธ
0: ุยิ่งศึกษาธรรมะยิ่งเห็นเป้าหมายชีวิตชัดขึ้นทุกวันครับ
1: สาธ
0: ุโอ้ใจเด็ดจริงๆนะ
1: คร
0: ับ ใจเด็ดในระดับ
1: เพชรอย่าง
0: เพชรอย่างอาย

0: จนกระทั่งปีพุทธศักราช2547ผมได้บวชทุกชีวิตได้เข้าไปกราบหลวงพ่อได้รับผ้าไตรจากมือหลวงพ่อและได้ให้สัจจะในใจว่าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโย
1: สา
0: ธุใจและวิชาธรรมกายตลอดไป
1: สา
0: ธุจ้าจากวันนั้นชีวิตผมก็เหลือเพียงสองคำสองคำเนาะ
1: ค
0: ือสร้างบารมีและไม่ถอย
1: ส
0: ร้างบารมีและ
1: ไม่ถอย
0: สร้างบารมีและ
1: ไม่ถอย
0: ไม่ถอยเนาะนี่อุปสมบทอุทิศชีวิตปี2547หลวงพ่อเมตตาตั้งชื่อรุ่นว่ารุ่นแก้ว60ปีเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อมีอายุครบ60ปีพอดีครับแต่หลวงพ่อครับใบหน้ายังเหมือนอายุ
1: 16

หลวงพ่อครับกำแพงที่สูงที่สุดในชีวิตไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่อุปสรรคจากผู้คนแต่คือสนามสอบประโยค9ครั้งแรก

0: 검.
1: 어, 겁나. 전방 걸럭 삼바, 짜다이 뭐라이. 어. 자, 보고 쟁 삼도 앵도 완바, 자, 염패 뭐라이. ผมเชิดหน้าและคำตอบของมึงเดิมทุกครั้งว่าไม่มีวันเลยไม่มีวันเลยภาษาอังกฤษว่าไง have no day ไม่มีวัน no way ไม่ใช่ have no one เพราะหลวงพ่อเคยสอนไว้ว่าสิ่งที่ใครทำได้เราก็
2: ทำได้

0: เมื่อตั้งใจแล้วผมจึงเดินเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายใจดีทุกวันอธิษฐานทุกวันนึกภาพตัวเองถือพัดปทก้าวทุกวันสุดยอดครับเสียงระฆังให้ชัยชนะก็ดังขึ้นหลวงพ่อครับผมสอบผ่านปทก้าวได้สำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2557มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาถามผมสั้นๆสนใจเป็นประธานจังหวัดขอนแก่นไหมผมกลับตอบสั้นๆคำเดียวว่า
1: ไปครับ
0: ยาวไป
1: คร
0: ับ ครับถูกต้องจ้ะเออแต่ใครจะไปคิดครับว่าคำว่าครับในวันนั้นจะกลายเป็นภารกิจที่ผมรักที่สุดในชีวิตตลอด12ปีที่ผ่านมาผมได้เห็นพระเนนวาสกวติกาแก้วและคนดีเกิดขึ้นนับเป็นเรือนหมื่นคนเมื่อวัดใหญ่มีจัดโครงการอะไรไม่ว่าจะบวชพระบวชสามเณรบวชวาสกวาสิกาแก้วขอบอกว่าจังหวัดขอนแก่นติดอันดับท็อป10ของประเทศมาโดยตลอดครับมีหลักฐานนี่เนาะนี่จ้ะ

0: งานสร้างฐานะทายาทภิกษุสำเนาประสบสิกาแก้วมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมแล้วนับหมื่นคน
1: สา
0: ธุนี่นับไปนับมาสาธุจ้ะหลายครั้งนะจ๊ะ
1: น
0: ี่
1: ส่วนหนึ่ง
0: นี่ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ส่วนสองส่วนสามยังไม่ได้เอามาให้ดูก็ผมได้รับหน้าที่เป็นประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดขอนแก่นในปี2557ครับ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับทุกภารกิจหลวงพ่อผมทุ่มเททำให้ดีกว่าดีที่สุดครับนี่จ้าสาธุจ้าแม้งานนี้จะเหนื่อยจะยากและต้องใช้ความอดทนมากเพียงใด

0: มาจากไหนน
1: ี่
0: นะแล้วทุกครั้งที่เห็นชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปเพราะการบวชลูกก็ยิ่งมั่นใจคำว่าครับในวันนั้นคือหนึ่งในคำตอบที่ดีสุดของชีวิตครับ
1: จ้า
0: หลวงพ่อครับครับเมื่อทราบข่าวโครงการสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกลูกดีใจมากแต่พอมองพื้นที่ศูนย์ที่มีอยู่เพียง19ไร่ลูกก็พบความจริงข้อหนึ่งว่าก่อนจะสร้างองค์พระเจดีย์เราต้องสร้าง
1: คน
0: ต้องสร้างแผ่นดินก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่รองรับคนเอามีเหตุผลเนาะลูกจึงชวนหมู่คณะช่วยกันสร้างองค์พระเจดีย์จำลองจากกองดินธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นศูนย์รวมของชาวขอนแก่นมีการสวดมนต์นั่งสมาธิเวียนประทักษิณรอบองค์เจดีย์จำลองจากกองดินนะจ๊ะและชวนผู้มีบุญนำดินจากบ้านของตนมาร่วมสร้างบุญยิ่งชวนคนสร้างบุญใจก็ยิ่งรวมกันยิ่งใจรวมกันแผ่นดินก็ยิ่งขยายออกไปแม้วันนี้จะร่วมแผ่นดินมาเพิ่มได้สันนิษฐานที่กี่ไร
1: ่เพิ่มมา10ไร
0: ่1ไร่เสร็จเท่านั้นแต่ลูกและหมู่คณะก็ยังคงเดินหน้ากลั่นแผ่นดินต่อไปไม่หยุด
1: จ้า
0: เพราะแผ่นดินมีแผ่นดินไม่กลั่นไร่เสร็จนี่เนาะเพราะลูกเชื่อมั่นว่าว่ารวมใจคนได้ก็รวมแผ่นดินได้ใช่ไหมและสักวันหนึ่งองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะบังเกิดขึ้นบน

0: ดีมากเลยนี่ตอนนี้กำลังมองกันทั้งโลกนี่จ้านี่เนาะนี่โอ้โหพื้นที่โดยรวมของทุดงคสถานแก่นตะวันแบ่งออกเป็นสองส่วนคือพื้นที่เดิมเส้นสีเขียวจำนวน19ไร่ซื้อเพิ่มเติมสีเหลืองจำนวน33ไร่ครับแล้วตอนนี้มีกี่ไร่แล้วจ๊ะเนี่ย
1: 19
0: ไร่
1: คร
0: ับพ่อครับความคิดถึงทั้งหมดของลูกและหมู่คณะไม่ได้กลายเป็นความเหงาจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างบารมี
1: สาธุ
0: ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายเราทุ่มเทกันแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันแทนความคิดถึงหลวงพ่อโอ้โห

ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายเราทุ่มเทกันแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันแทนความคิดถึงหลวงพ่อจนผลงานชวนบวชของจังหวัดขอนแก่นติดท็อป10ของประเทศนี่ไม่ธรรมดาเลยจ้ะต่อเนื่องยาวนานหลายปีเพราะสำหรับลูกแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือการบอกรักหลวงพ่อที่ชัดเจนที่สุดครับคมคมคม

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใสใสกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาๆสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นแหละที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สมากระหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นสมารังสมารังสมารังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอาจสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้น

ดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยาย

หรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใส

กายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวง

ใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระ

ด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้

ให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตปุพพากนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้

0: ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรม

0: เลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิว YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งการสร้างบารมีของเราสิ่งที่เราทำเอาไว้จะติดอยู่ในศูนย์กลางกายเป็นดวงใสๆแล้วก็เป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของเราภพชาติในอนาคตจะต้องสว่างสวยกว่าภพนี้ชาตินี้ให้สังเกตดูตัวเองตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเมื่อเราพบข้อบกพร่องแล้วสั่งสมบุญของเราให้เยอะๆทั้งทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตขจัดสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องให้หมดสิ้นไปองค์กรพระพุทธศาสนานำโดยคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงรวมกับสมาคมบัณฑิตล้านนาและพุทธบริษัท4จังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญใหญ่ร่วมสืบสานอริยประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณขวงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงและเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนธูปพร้อมทั้งได้นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสเข้าถวายสการะแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่คุณธนิตธรวณิชยสิทธิ์จะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะทั้งนี้คณะผู้จัดงานได้กล่าวรายงานโครงการตักบาตรก่อนที่ประธานฝ่ายคารวาสจะได้กล่าวเปิดงานตักบาตรอย่างเป็นทางการ

0: พร้อมทั้งได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และมอบให้แก่กิ่งกาชาดเพื่อส่งต่อให้ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงร่วมกับทางคณะผู้จัดงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเป็นการแบ่งปันความสุขและสร้างกำลังใจต่อกันหลังจากนั้นผู้มาร่วมงานทุกท่านได้รวมใจนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คุณนัทธิวรวินีกัญจนะวสิริจะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาคุณสารินาคริณเรศและคุณวิสิทธิ์เกียรติอนันต์ได้นำกล่าวคำถวายพระทหารนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้กล่าวคำถวายต่างๆพร้อมทั้งเป็นผู้แทนถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและน้อมอุทิศบุญกุศลให้แด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงเพื่อสืบสานอริยประเพณีการตักบาตรให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่ดินแดนล้านนาและการตักบาตรนอกจากจะเป็นการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้จักการให้อันเป็นทางมาแห่งบุญที่จะนำมาซึ่งความสุขความร่มเย็นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของพุทธบริษัท4ในอำเภอสันกำแพงที่มีใจสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวในการย่อยกพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างสิ่งที่ดีงามแก่สังคมทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงดินแดนหัตถกรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายคเนศคำนนท์ครับอำเภอสันกำแพงครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเปิดงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับของอำเภอสันกำแพงก็คือการตักบาตรนะครับพระ 1,345 รูปนะครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบครับอำเภอสันกำแพงครบ345ปีนะครับซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ก่อร่างสร้างเรือนขึ้นมานะครับจนเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมในงานนี้ครับก็โดยการนำของทางคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงนะครับท่านพระครูวิมลนะครับญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์โดยข้อทางคณะสงฆ์นะครับในอำเภอสันกำแพงนะครับในพื้นที่อำเภอดื่นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ300กว่าวัดนะครับ 1,345 รูปนะครับตลอดจนถึงความร่วมมือของส่วนราชการนะครับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่นะครับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองหรือต่างจังหวัดนะครับก็หลั่งไหลกันนะครับมาร่วมทำบุญใหญ่นะครับซึ่งเป็นมหาบุญในวันนี้นะครับอยากล้นหลามนะครับซึ่งในกิจกรรมในงานวันนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะครับของพี่น้องประชาชนเป็นการทำรูปบำรุงศาสนานะครับส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความรักความสามัคคีนะครับเป็นการส่งเสริมในว่าทำที่ดีงามนะครับซึ่งสิ่งของทำบุญในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราจะได้รวบรวมนะครับเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์นะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นอกเหนือจากนั้นก็ได้รวบรวมนะครับส่งต่อให้ทางคณะสงฆ์ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมีปัญหาในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยในขณะนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของสิ่งของทำบุญเราก็จะรวบรวมนะครับมอบให้กับทางกิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพงนะครับที่จะได้นำไปนะครับมอบให้ส่งต่อให้กับทางกลุ่มเกาะบางในพื้นที่ของอำเภอสันกำแพงซึ่งเรามีทั้งกลุ่มผู้ยากไร้ยากจนนะครับกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่นะครับซึ่งเป้าหมายเรามีอยู่ประมาณ 3-4 พันรายนะครับก็จะได้รวบรวมนะครับสิ่งของต่างๆเหล่านี้เข้าไป

0: มอบไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่
1: ถือว่า
0: ด
1: เป
0: ี
1: ็นอย่
0: ข
1: าง
0: ึ้น
1: ดีนะ
0: ต่อไปครับขอบพระคุณครับ
2: โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นเยาวชนคนเก่งและดีของสังคมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานายนพดลมุนีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาวสุดาสิริสุวรรณรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาระดับมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า200คนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาโดยนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมฝึกสมาธิเพื่อสร้างความนิ่งสงบและมีสติในการดำเนินชีวิตทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมความดีสากลเพื่อปลูกฝังความมีวินัยความเคารพและความอดทนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัตินอกจากนี้ยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาต่อโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนค่ะธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำตลอดต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระที่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญกับธุดงคสถานพิษณุโลกเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้นอกจากทุกท่านจะได้ตั้งใจมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วยังได้จัดเตรียมภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตมาร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN เพราะทุกท่านต่างทราบดีว่าพิธีบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์สุดจะนับจับประมาณมิได้ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติเบิกบานใจของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้เดินทางมาสืบสานอริยประเพณีอันดีงามและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชน

นทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอารยะประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจการสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสุกัญญาลิ้มวิชิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปริงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรบางอ่อนผลต้นและกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชุตินันท์สีนาคดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนะนพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระให้แก่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังเพื่อตอกย้ำความเข้าใจและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านได้เน้นย้ำว่าการบูชาข้าวพระเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติทั้งยังเป็นเสบียงบุญอันประเสริฐหนุนนำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นจากอุปสรรคภัยพานทั้งปวงซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่17ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วรุ่นที่17ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุทรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องอบผ้าโดยมีกัลยาณมิตรณัฐนันท์มั่นจีนและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุกตุก98และกัลยาณมิตรชัยธนะโชติทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า
จากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมธิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญ

่นทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมการรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราษฎร์และกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพผาโดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตและกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์เป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราษฎร์กัลยาณมิตรดัสตินแสงอินทิราชและกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรสารสินสีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรคณิษฐาโพธิสารและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจของคณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคีลนาเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดหนองคายอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดนครพนมค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอร์เลนอันดับที่8วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่9วัดพระธรรมกายบอกโดและอันดับที่10วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.fobai

www.betterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัพพังปารวะสังทุกขังการอยู่ในอำนาจของผู้อื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงเป็นที่ประชุมรวมลงแห่งธรรมทั้งหลายดุจรอยเท้าของสรรพสัตว์ทั้งหลายในพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นที่ย่อมประชุมรวมลงในรอยเท้าช้างใครก็ตามที่มีความไม่ประมาทอยู่ในใจความคิดคำพูดและการกระทำของบุคคลนั้นก็จะถูกต้องร่องรอยในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายหากเรามีความไม่ประมาทฝังลึกอยู่ในใจแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งความไม่ประมาทที่แท้จริงนั้นก็คือการมีสติอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาใจหยุดนิ่งอยู่กลางธรรมะกลางพระรัตนตรัยหากทำได้อย่างนี้นะเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทเป็นชีวิตที่ปลอดภัยและก็มีชัยชนะอย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัมมาทิฏฐิสูตรว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งใจไว้ชอบกล่าววาจาชอบทำการงานชอบด้วยกายผู้มีการสดับ

มากทำบุญเอาไว้มากในชีวิตอันมีประมาณน้อยในมนุษยโลกนี้บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์หนทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ต้องเริ่มต้นด้วยความคิดคำพูดและการกระทำที่ถูกต้องดีงามคือมีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานเสียก่อนกายวาจาใจต้องสะอาดบริสุทธิ์เพราะสวรรค์เป็นดินแดนอันเป็นทิพย์มีความละเอียดและประณีตใจของบุคคลผู้ปรารถนาสวรรค์ก็ต้องละเอียดประณีตตามไปด้วยอีกทั้งต้องสั่งสมบุญเอาไว้มากๆบุญจะเป็นเครื่องอำนวยความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิตส่งผลให้เราได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยไม่ยากแม้จะสั่งสมบุญในช่วงสั้นๆในโลกมนุษย์แต่การเสวยผลบุญในสวรรค์มีความยาวนานมากกว่าสำหรับวันนี้เรายังคงมารับฟังเรื่องราวในอดีตชาติของมหาอุบาสิกาวิสาขากันต่อนะจ๊ะในพระไตรปิฎกได้กล่าวเอาไว้ว่าขณะนี้มหาอุบาสิกาวิสาขาได้ไปบังเกิดเป็นเทพนารีในสวรรค์ชั้นนิมมานารดีเป็นอัครมเหสีของท้าวสนิมิตเทวราชด้วยความที่ได้สั่งสมบุญมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นนักสร้างบารมีที่ไม่หวาดหวั่นในสังสารวัฏและในแต่ละภพชาติที่ผ่านมาท่านไม่เคยประสบความยากลำบากหรือตกต่ำในชีวิตเลยเพราะได้ดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามมาตลอดดังนั้นพระท่านได้บรรลุอริยธรรมเบื้องต้นแล้วตามปกติของบุคคลทั่วไปจะต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดชาติแต่ท่านจะไม่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพราะบุญในตัวของท่านน่ะมีมากจะเสวยทิพยสมบัติอันยาวนานในเทวโลกชั้นต่างๆอย่างเดียวซึ่งมีเพียงผู้มีบุญไม่กี่ท่านเท่านั้นที่ทำได้อย่างนี้จากนั้นก็จะทำฌานให้เกิดขึ้นจะได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีบุคคลแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกท่านจะไปทำพระนิพพานให้แจ้งในพรหมโลกโน้นพบชาติในอดีตของท่านที่หลวงพ่ออยากจะเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้เนี่ยเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านบังเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงพาราณสีเป็นผู้มีรูปโฉมงดงามกว่าใครๆในชมพูทวีปอีกทั้งเป็นผู้มีปัญญาฉลาดหลักแหลมมากและประโยชน์ญาติขนานพระนามว่าสุเมธาหมายถึงผู้ที่มีปัญญาดีทางด้านพระเจ้าพรหมทัตก็มีพระโอรสนามว่าสุรุจิกุมารเมื่อทั้งสองพระองค์เจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวแล้วพระราชบิดาของทั้งสองฝ่ายก็มีพระประสงค์จะให้อภิเษกสมรสกันพระเจ้าพรหมทัตทรงประทานบรรณาการเป็นอันมากทรงพวกอำมาตย์ไปเพื่อต้องการพระนางสุเมธามาอภิเษกเป็นอัครมเหสีของพระโอรสขณะที่พวกอำมาตย์ยังมาไม่ถึงพระเจ้าพาราณสีตรัสถามพระเทวีว่านางผู้เจริญอะไรหนอเป็นทุกข์อย่างยิ่งของมาตุคามพระเทวีกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อม
ความหึงหยิงที่ร่วมสามี

เป็นความทุกข์ของมาตุคามเจ้าค่ะมารับทราบอย่างนี้แล้วด้วยความรักในพระธิดาจึงธรรมทัยที่จะช่วยเรื่องพระธิดาสุเมธาจากทุกนั้นสมประสงค์จะให้พระธิดาเป็นมเหสีคนเดียวของพระเจ้าสุรุจิพระพุทธอมาตย์พากันมาถึงพระเจ้าพาราณสีจึงทรงต่อรองกับพวกอมาตย์ว่าพระองค์ประสงค์ที่จะให้พระธิดาแก่ผู้ที่จะครองนางผู้เดียวเท่านั้นหากสุรุจิราชกุมารปรารถนาพระธิดาของเราก็ต้องพิเศษกับนางเพียงผู้เดียวฝ่ายอมาตย์ได้ส่งข่าวกลับไปทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทราบพระราชาตรัสว่าราชสมบัติของเราน่ะใหญ่หลวงมิถิลานครมีอาณาเขตถึง7โยชน์กำหนดแห่งชัยชนะที่พระองค์ได้รับก็กว้างขวางถึง300โยชน์อย่างต่ำสุดควรจะได้สตรี 16,000 นางจึงไม่ยอมรับคำต่อรองของพระเจ้าพาราณสีแต่พระกุมารสุรุจิยังได้สดับพระรูปสมบัติของพระนางสุเมธาก็ปรารถนาอยากจะได้นางน่ะมาเป็นคู่ครองเพียงคนเดียวจึงบอกพระราชบิดามารดาว่าจะครองนางผู้เดียวเท่านั้นโปรดเชิญนางมาเถิดพระราชบิดาก็ไม่ทรงขับพระทัยของพระกุมารทรงส่งทูตแปลนเชิญพระนางมาพร้อมด้วยบริวารขบวนใหญ่แล้วทรงอภิเษกพระนางให้เป็นมเหสีของพระกุมารพระนางสุเมธาทรงครองรักกับสุรุจิราชกุมารตลอด 10,000 ปีแต่ก็ยังไม่ทรงให้กำเนิดพระโอรสหรือพระธิดาเลยต่อมาชาวเมืองประชุมกันในท้องพระราชหลวงเพื่อทูลอ้อนวอนให้พระราชาทรงหารัชทายาทองค์ต่อไปว่าการที่พระองค์ทรงมีพระเทวีพระนางเดียวเป็นการยากที่จะให้กำเนิดรัชทายาทธรรมดาราชสกุลต้องมีหญิงอย่างน้อย 16,000 นางพระองค์โปรดรับสตรีเหล่าอื่นเถิดพระเจ้าค่ะแต่พระราชาก็ไม่ปรารถนาจะครองหญิงอื่นเพราะไม่ต้องการตราบัตรสัตว์ที่ให้ไว้กับพระนางสุเมธาพระนางสุเมธาทรงสดับพระดำรัสนั้นก็ดำริว่าพระราชามิทรงนำสตรีอื่นๆมาเลยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นคนจริงแต่เรานี่แหละจะหามาถวายพระองค์เองจึงรับสั่งให้อมาตย์นำสตรีแรกรุ่นจากเชื้อพระวงศ์ 1,000 จากเชื้อขุนนาง 1,000 จากเชื้อเศรษฐี 1,000 จากนางระบำผู้ชำนาญในการฟ้อนรำทุกอย่าง 1,000 รวมเป็น 4,000 นางซึ่งล้วนแต่เป็นที่เห็นชอบของพระนางทั้งสิ้นเมื่อหญิงเหล่านั้นอยู่ในราชสกุลตั้ง 10,000 ปีก็ไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสหรือพระธิดาได้เลยพระนางจึงคัดหญิงชุดใหม่เข้าไปถวายอีกถึง3ชุดชุดละ 4,000 นางก็ยังไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสพระธิดาได้อีกตามเคยล่วงไป 40,000 ปีรวมกับเวลาที่พระเจ้าสุรุจิทรงอยู่กับพระนางสุเมธาอีก 10,000 ปีเป็น 50,000 ปีเมื่อ 50,000 ปีผ่านไปแล้วพระราชาจึงตรัสบอกพระเทวีทั้ง 16,000 นางว่าพวกเธอจงทำการบวงสรวงหรือทำพิธีกรรมเพื่อปรารถนาบุตรเถิดพระเทวีทั้งหมดเมื่อปรารถนาพระโอรสก็พากันนอบน้อมเทวดาบำเพ็ญวัตระต่างๆตามที่ตนนับถือบางพระนางกับประพฤติวัตระเหมือน

โคก็มีเหมือนแพะก็มีบ้างกับประพฤติวัตระเหมือนแกะและเหมือนลาและโอรสพระธิดาก็ยังไม่ถือกำเนิดอยู่นั่นเองฝ่ายพระนางสุเมธาอัครมเหสีเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ตนเองจะต้องทำการบวงสรวงเทวดาเพื่อปรารถนาบุตรครั้นถึงวันขึ้น15ค่ำพระนางทรงสมาทานอุโบสถศีลประทับนั่งเหนือพระแท่นอันมีสิริทรงตรึกระลึกถึงศีลอันบริสุทธิ์ของพระนางทีละข้อทีละข้อด้วยความปลื้มปิติเมื่อนึกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาให้ได้เทพบุตรผู้มีบุญได้จุติแล้วมาเกิดเป็นโอรสของพระนางด้วยเดชแห่งศีลของพระนางสุเมธาพิภพของท้าวสักกะก็ได้เกิดอาการหวั่นไหวท้าวสักกะทรงตรวจดูด้วยทิพยจักขุก็ทราบว่าพระนางสุเมธาผู้มีบุญญาบารมีปรารถนาพระโอรสจำเราจะต้องหาโอรสผู้มีบุญมามอบเป็นบรรณาการแก่พระนางเมื่อทรงเลือกเฟ้นหาว่าที่พระโอรสผู้มีบุญเสมอกับพระนางสุเมธาก็ทอดพระเนตรเห็นนรกาลเทวบุตรผู้ได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วจึงเสด็จเข้าไปเชื้อเชิญนรกาลเทพบุตรให้จุติไปเกิดเป็นพระโอรสของพระนางสุเมธาส่วนว่าเทพบุตรจะรับคำเชื้อเชิญหรือไม่และเทพบุตรท่านนี้เนี่ยมีประวัติการสร้างบุญเอาไว้อย่างไรบ้างเรานะมาติดตามฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆหมั่นสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆเวลาปรารถนาอะไรก็จะได้สมหวังดังใจปรารถนากันทุกประการนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไปทุกภพทุกชาติมีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่าง

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: พ่อค้าสองคนในเมืองสาวัตถีร่วมทุนกันทำการค้าคุมขบวนเกวียนสินค้าไปสู่ชนบทเมื่อค้าขายจนหมดแล้วก็เดินทางกลับบ้านเมื่อกลับถึงเมืองสาวัตถีแทนที่จะได้ทำการตกลงแบ่งทรัพย์อันเกิดจากการค้าขายพ่อค้าคนหนึ่งเกิดคิดไม่ซื่อคิดโกงเอาทรัพย์ทั้งหมดมาเป็นของตนเองจึงคิดอุบายนำอาหารมาเลี้ยงสหายพ่อค้าอีกคนและลูกขบวนทั้งหมด
1: เอาเลยเชิญกินกันตามสบายเลยนะพวกเราเหนื่อยยากกันมาตั้งนานละ
2: สหายเอ๋ยตอนนี้พวกเราก็ค้าขายจบสิ้นแล้วนำทรัพย์ที่ได้มาแบ่งกันเถิด
1: โอ้ยเจ้าจะรีบแบ่งไปทำไมกันนี่ชิมนี่ซะก่อนอาหารเนี่ยรสเลิศอย่าบอกใครอาหารมีตั้งเยอะแยะเจ้าอย่าคิดแต่เรื่องแบ่งทรัพย์เลยเอาไว้ทีหลังเถิด
0: พ่อค้าโกงบ่ายเบี่ยงที่จะแบ่งทรัพย์ทุกครั้งที่พ่อค้าสหายถามถึงเขาจัดอาหารรสเลิศและจัดสถานที่นอนให้กับสหายอย่างดีเยี่ยมเพราะคิดว่าพ่อค้าผู้เป็นสหายของเขาตรากตรำในการค้าขายมาหลายวันการกินไม่ดีการนอนก็ลำบากหากเขาจัดโภชนะดีๆ ด้วยรสเลิศต่างๆในเรือนของเขาจนพอใจพ่อค้าผู้เป็นสหายก็จะตายด้วยโรคอาหารไม่ย่อย
1: กินอิ่มแล้วนอนหลับปุ๋ยอย่างนี้ไม่พ้นเดือนแน่ๆแล้วทรัพย์ที่เราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนของเด็กๆส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือ2ส่วนก็เป็นของเรา
0: วันแล้ววันเล่าผ่านไปแม้พ่อค้าผู้เป็นสหายจะถามถึงส่วนแบ่งสักกี่ครั้งแต่ละครั้งก็ถูกพ่อค้าโกงบ่ายเบี่ยงทุกครั้งไปแต่เขาก็ไม่ใช่คนโง่ที่จะปล่อยให้พ่อค้าโกงหลอกเอาได้ครั้งหนึ่งจึงคาดคั้นให้แบ่งจนได
1: ้เจ้าจะรีบแบ่งไปทำไมกันอยู่ที่นี่ให้สบายก่อนเถิดอาหารการกินก็ดีจะนอนก็สบายทรัพย์มันไม่บูดเสียหรอกแบ่งกันตอนไหนก็ได
2: ้สหายเอ๋ยบัดนี้เราลิ้มรสอาหารจนเบื่อแล้วเจ้าอย่าบ่ายเบี่ยงอีกเลยแบ่งทรัพย์ของข้ามาเถิดยังไงวันนี้เราก็ต้องเอาทรัพย์ในส่วนของเราให้ได
0: ้เมื่อแบ่งทรัพย์กันแล้วพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตก็ไปสู่พระวิหารถวายบังคมพระศาสดาได้รับปฏิสันถารที่ทรงกระทำเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งถามว่าเหตุใดจึงมาเข้าเฝ้าพระองค์ช้านักพ่อค้าบัณฑิตจึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบดูก่อนอุบาสกมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่นายพาณิชย์นั้นเป็นพาณิชย์โกงแม้ในการก่อนก็เคยเป็นพาณิชย์โกงมาแล้วเหมือนกันแต่ในครั้งนี้

มุ่งจะล่วงท่านแม้ในครั้งก่อนก็ไม่อาจจะหลอกลวงบัณฑิตได้เมื่ออุบาสกกราบทูลอาราธนาแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้

0: เมื่อการก่อนในเมืองพาราณสีมีพ่อค้าชื่อว่าบัณฑิตได้เข้าหุ้นทำการค้ากับพ่อค้าผู้เป็นสหายชื่อว่าอาติบัณฑิตเขาทั้งสองชวนกันบรรทุกสินค้าด้วยเกวียน500เล่มไปขายที่ชายแดนแห่งหนึ่งได้กำไรกลับมาอย่างงามเมื่อค้าขายเสร็จสิ้นและได้เดินทางมาถึงบ้านแล้วก็ถึงเวลาแบ่งเงินตามที่ได้ตกลงกันในครั้งแรก
1: มาเถอะสหายเราเอาทรัพย์ที่ได้มาแบ่งกันเถิดกำไรครั้งเนี้ยงามนักส่วนแบ่งของเราคงได้มากขออยู่
2: ใช่เราควรจะได้สองส่วนส่วนเจ้าเอาไปหนึ่งส่วน
1: ทำไมล่ะเพราะเหตุใดเจ้าจึงได้ถึงสองส่วนเหตุใดเราถึงได้ไม่เท่ากันล่ะ
2: ก็เพราะเจ้าชื่อบัณฑิตเฉยๆควรได้ส่วนเดียวส่วนเราชื่ออติบัณฑิตก็ควรจะได้สองส่วน
1: จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกถึงทุนรอนและพาหนะขนของเราสองคนก็ออกเท่าๆกันแล้วเวลาแบ่งกำไรทำไมถึงได้ไม่เท่ากันล่ะข้าไม่เข้าใจ
2: เจ้าจะให้เราอธิบายสักกี่ทีเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าเป็นเพราะชื่อยังไงก็แล้วแต่เจ้าควรจะได้รับแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแหละแต่หากเจ้าจะดึงดันแบ่งเท่ากันล่ะก็เพื่อความเป็นธรรมเรามาหาคนกลางตัดสินกันดีกว่า
0: เมื่อทั้งสองตกลงกันไม่ได้พ่อค้าอติบัณฑิตจึงเสนอให้รุกขเทวดาที่สถิตอยู่ต้นไม้ใหญ่ในป่าให้เป็นผู้ตัดสินซึ่งนั่นก็เป็นอีกแผนที่เขาได้วางไว้เพื่อโกงเอาทรัพย์ของพ่อค้าผู้เป็นสหายเช่นกัน
2: พ่อพรุ่งนี้ท่านจงไปแอบอยู่ใต้โพรงไม้ใหญ่นั้นเถิดช่วยปลอมเป็นรุกขเทวดาให้ลูกด้วยลูกได้นัดหมายให้สหายไปพบรุกขเทวดาเพื่อขอให้ตัดสินส่วนแบ่งให้แล้ว
3: ได้สิลูกเอ๋ยอะไรที่ทำให้เจ้าได้ส่วนแบ่งมากขึ้นพ่อก็ยินดีทำให้งานนี้สบายมากอยู่แล้วยังไงยังไงเจ้าบัณฑิตนั่นก็คงไม่รู้แผนของเราหรอก
2: ใช่จ้ะแล้วเราก็จะได้ส่วนแบ่งตั้งสองส่วนแน่ทีนี้ไม่ว่าพ่อจะปรารถนาสิ่งใดข้าก็จะหามาให
3: ้ ดีพ่ออยากจะได้ผ้าดีๆสักผืนไว้ใส่ไปงานบุญอยู่แล้ว
2: โอ้ยแค่นี้จิ๊บจ้อยนะพ่อถ้าแผนสำเร็จจริงๆเดี๋ยวลูกจัดให้สัก5ชุดเป็นยังไงล่ะ
0: รุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายพ่อค้าทั้งสองก็ออกเดินทางไปต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งที่ท้ายหมู่บ้านที่พ่อค้าอติบัณฑิตได้นัดแนะให้พ่อของตนไปแอบอยู่
3: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใกล้ถึงเวลาแล้วต้องรีบซ่อนดีนะที่บทไม่ยาวมากไม่งั้นข้าจำไม่ได้แน่เลยความจำยิ่งสั้นอยู่ด้วยเนี่ย
0: เมื่อพ่อค้าทั้งสองเดินมาถึงต้นไม้ใหญ่ก็จุดธูปกราบไหว้ขอให้รุกขเทวดาช่วยตัดสินปัญหาให้
3: พวกเจ้ามีเรื่องอะไรให้เราช่วยตัดสินเหรอสีหน้าพวกเจ้านี่เคร่งเครียดนะ
1: ท่านรุกขเทวดาเรื่องมันมีอยู่ว่าเราทั้งสองคนได้ร่วมทุนกันทำการค้าขายโดยทั้งพาหนะและลูกหาบเราสองคนก็มีเท่าๆกันเมื่อค้าขายได้กำไรกลับมาแล้วท่านรุกขเทวดาเห็นว่าเราควรจะแบ่งกันเช่นไรถึงจะยุติธรรม
2: ผมกับสหายตกลงกันไม่ได้สักทีจริงๆแล้วผมมีชื่ออติบัณฑิตส่วนสหายผมชื่อบัณฑิตการแบ่งทรัพย์ผมก็น่าจะได้ส่วนแบ่งสองส่วนส่วนสหายผมชื่อบัณฑิตเฉยๆก็น่าจะได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นท่านรุกขเทวดาว่าถูกไหมขอรับ
3: จากที่ได้ฟังเจ้าทั้งสองเล่ามาเนี่ยนะพ่อค้าที่ชื่ออติบัณฑิตควรได้สองส่วนจริงส่วนพ่อค้าที่ชื่อบัณฑิตนะควรได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้น
2: นั่นไงล่ะข้าว่าแล้วเชียวว่าที่ข้าพูดมันต้องถูกเห็นไหมสหายบัณฑิตเจ้าควรได้ส่วนแบ่งแค่ส่วนเดียวจริงๆด้วย
0: นายบัณฑิตนั้นไม่ใช่คนโง่เขาสังเกตเห็นพิรุธหลายอย่างจึงคิดพิสูจน์ว่ารุกขเทวดาที่ต้นไม้นั้น

0: จริงหรือไม
1: ่สหายจะให้เราเชื่อเช่นนั้นก็ได้แต่เราขอพิสูจน์ให้แน่ใจก่อนนะ
0: นายบัณฑิตเดินไปเก็บฟืนแล้วนำมากองกันไว้โคนต้นไม้จุดไฟเผาในโพรงไม้นั้น
1: เดี๋ยวเธอจะได้รู้กันว่าเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมกันแน่
0: เมื่อฟืนติดไฟก็ลุกลามเข้าไปในโพรงควันลอยพุ่งขึ้น
2: โอ้ยร้อนจังทำไงดีล่ะโอ้ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนนี่นะโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยร้อนโอ้ย
0: พ่อของนายอติบัณฑิตที่แอบอยู่ในโพรงก็สำลักควันรีบหนีตายออกมาจากโพรงไม้แทบไม่ทันเนื้อตัวดำสกปรกหน้าตลก
2: ร้อนจนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยจะเผาก็หายตายอยู่ในนั้นหรือไงโอ้ยร้อนจะเกือบถูกเผาแล้วสิเราโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยร้อนโอ้ยร้อน
1: ไหนล่ะรุกขเทวดาที่เจ้าว่าข้าเห็นแต่พ่อของเจ้าไม่ใช่หรือเจ้าอย่าได้คิดโกงอีกเลยแบ่งให้เท่ากันเถอะ
3: โอ้ยพ่อนะพ่อเสียแผนหมด
0: แล้วคนทั้งสองนั้นต่างก็แบ่งทรัพย์กันคนละครึ่งถือเอาส่วนเท่าๆกันแล้วต่างก็ไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำเอาเรื่องในอดีตนี้มาสาธกว่าแม้ในครั้งก่อนพาณิชย์นั้นก็เป็นนายพาณิชย์โกงเหมือนกันแล้วทรงประชุมชาดกว่าพ่อค้าโกงในครั้งนั้นได้มาเป็นพ่อค้าโกงในปัจจุบันนี้แหละส่วนพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตได้เสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกสาธุโขปันทิโตนามะนะเตวะอติปันทิโตอติปันทิเตนะปุตเตนะมะนำหิอุปกุฏฐิโตคนที่ชื่อบัณฑิตดีแน่ส่วนคนที่ชื่อว่าอติบัณฑิตไม่ดีเลยเพราะว่าเจ้าอติบัณฑิตลูกเราเกือบเผาเราเสียแล้ว

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกาย

0: ัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สังโวหาเรนะโสใจยังเวทิตพังความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสัก1นาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซ้อนกันนะ

มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไปถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเรามาลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์

ี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของมันต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งดังนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปทอดทานของใจกับเพื่อนนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกหรือนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเอเมจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งๆ นุ่มๆสบายๆไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉย

ให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยไม่อยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเราตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วแหละพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้น

แล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันจะต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มแล้วก็ไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

คือพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาวิสัพโสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวะ

ผมเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี2520แล้วก็มาวัดอย่างต่อเนื่องรวมเวลาได้28ปีเต็มแล้วครับย่างปีที่29พ่อของผมจะเป็นคนจีนย้ายมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ28ปีพ่อเริ่มสร้างฐานะด้วยอาชีพรับเป็ดไก่จากทั่วทุกภาคส่งขายต่อให้ลูกค้ารายใหญ่ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงด้วยอุปนิสัยขยันและเอาจริงเอาจังของพ่อนับวันกิจการก็โตขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นจากโรงไก่เล็กๆแล้วก็ขยับขยายเป็นโรงไก่ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วจริงอยู่ถึงแม้จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเวรปานาติบาตเพราะต้องฆ่าสัตว์ไปแล้วไม่ต่ำกว่าพันชีวิตโอ้เส้นขนละชาติเดี๋ยวเลื่อมกันนะตัวมีก็หลายขนถ้าหลายตัวก็คูณกันไปพ่อเป็นคนเฉียบขาดหน้าเกรงขามถึงพ่อจะไม่เคยได้เข้าวัดแต่ก็มีน้ำใจช่วยเหลือญาติพี่น้องเสมอสงเคราะห์ญาติหากญาติพี่น้องคนใดขัดสนเงินทองไม่มีเงินซื้อโลงศพหรือห่วงซุ้ยพ่อก็จะเป็นธุระให้อย่างเต็มใจเราจะอาชีพค้าเป็ดไก่แล้วพ่อเคยเปิดโรงงานทำวุ้นเส้นลงทุนไปก้อนโตแต่ไม่นานก็ถูกโกงหลังจากหันมาเปิดร้านขายอะไหล่รถยนต์จึงมีรายได้เสริมมาอีกทางหนึ่งแต่พ่อก็ยังไม่เลิกอาชีพค้าเป็ดไก่กระทั่งคืนหนึ่งพ่อฝันว่าป้าที่เสียชีวิตไปนานแล้วมาขอส่วนบุญจากพ่อแต่พ่อกลับไล่ตะเพิดไปอย่างไม่ใยดี

สมัยที่ป้ายังมีชีวิตอยู่พ่อกับป้าไม่ถูกกันวันต่อมาพ่อก็ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันท้องร่วงรุนแรงถึงกับหมดสติไปนานหลายวันจนหมอลงความเห็นว่าคงไม่รอดแน่แต่พอเข้าวันที่สามจู่ๆพ่อก็ลืมตาขึ้นพอได้สติกลับคืนมาพ่อก็รีบบอกให้ผมไปไหว้พระบอกว่าที่พ่อรอดมาได้ก็เพราะพระช่วยพากลับมาพ่อเยอะอายุมาได้อีก3ปีแต่แล้ววันหนึ่งก็หายใจไม่ออกเป็นเหตุให้เสียชีวิตลงทันทีขณะอายุได้59ปี5ปีต่อมาภรรยาของผมก็ไปทำความสะอาดห้องนอนที่พ่อเคยอยู่ขณะที่เปิดตู้เก็บของปรากฏว่ามีวัตถุชิ้นหนึ่งตกลงมาที่พื้นเธอจึงหยิบขึ้นมาแล้วก็รีบเอาไปวางไว้ที่เดิมโดยที่ไม่ทันสังเกตว่าคืออะไรแต่แปลกที่วัตถุชิ้นนั้นกลับตกลงมาอีกเธอก็หยิบไปวางใหม่อีกแต่ก็ยังตกลงมาอีกจนเธอนึกเอะใจก็เลยหยิบมาให้ผมดูปรากฏว่าเป็นหัวเข็มขัดของพ่อผมรอเอาไปให้ร้านทองดูทราบว่าเป็นทองแท้หนัก5บาทเจ้าของร้านเห็นเข้าก็อยากได้ถึงหน้าตามาขอซื้อถึงที่บ้านแต่ผมก็ไม่ยอมขายเราตั้งใจจะนำไปถวายคุณยายอาจารย์พระเดชบุญหล่อหลวงปู่ทองคำในนามของพ่อหลังจากถวายหัวเข็มขัดไปแล้วผมก็เดินมากราบคุณยายอาจารย์อีกครั้งคราวนี้ผมยื่นรูปถ่ายของพ่อถวายให้กับคุณยายอาจารย์แล้วกราบขอบารมีธรรมของคุณยายให้ช่วยพ่อผมด้วยคุณยายอาจารย์รับรูปนั้นมาดูหลับตานิ่งครู่หนึ่งสักพักก็พูดกันว่าเออคุ้นๆจำได้แล้วไม่ต้องแล้วผมได้แต่ทำหน้างงๆเพราะแทนที่คุณยายจะเก็บรูปนั้นไว้เหมือนเช่นทุกรายที่มาขอให้คุณยายอาจารย์ช่วยแต่ท่านกลับส่งคืนผมถึงอย่างไรผมก็มั่นใจว่าคุณยายคงไม่ทิ้งพ่อของผมอย่างแน่นอนครับพี่ชายคนที่สองเป็นคนเรื่อยเฉยหยิบการงานสิ่งใดก็ไม่ใคร่จะประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรก่อนพ่อเสียชีวิตท่านได้ยกร้านอะไหล่รถยนต์ให้ผมดูแลแต่เพราะผมเป็นน้องจึงตัดสินใจยกกิจการให้พี่ไปส่วนผมก็ย้ายไปเปิดร้านของตัวเองแต่ยังไม่ทันไรกิจการที่พี่ชายรับช่วงต่อก็มีปัญหาหนี้สินมากมายพี่ชายถึงกับถูกขู่ฆ่าผมถึงสงสารก็เลยเข้าไปช่วยในสุดก็เลยติดร่างแหไปด้วยเรื่องมีอยู่ว่าพี่ชายนำโฉนดที่ดินไปค้ำประกันให้กับเจ้าหนี้รายหนึ่งผมพยายามเจรจาเพื่อขอผ่อนจ่ายแต่เขาก็ไม่ยอมดึงดันจะยึดบ้านให้ได้แล้ววันหนึ่งผมก็รู้สึกปวดหัวอย่างมากจะไปเฝ้าร้านของพี่ชายไม่ไหวจะได้โทรตามน้องชายขอร้องให้เขาไปดูแลร้านแทนน้องชายก็ตอบตกลงอย่างง่ายได้วันต่อมาขณะที่น้องชายนั่งเฝ้าร้านอยู่เวลาบ่ายคล้อยก็มีชายชะกันสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้านทันทีที่ชายคนหนึ่งในนั้นได้เห็นหน้าน้องชายเขาก็ตกใจรีบถามขึ้นมาว่าอ้าวมาที่นี่ทำไมเนี่ยน้องชายก็บอกก็นี่บ้านผมเองโชคดีที่ต่างคนต่างเขาจำกันได้ว่าผมจะได้เจอกันมา3วันก่อนแล้วเขาก็ทำงานที่เดียวกับเพื่อนของพี่ชายคนที่3คืนนั้นพี่ชายคนที่3ก็พาผมไปพบเขาจึงได้รู้ว่าเขาถูกว่าจ้างให้มาฆ่าผมโดยให้ค่าหัว30,000 บาทแต่พอเขารู้ว่าเป็นพี่น้องของ

หากรับเงินแล้วมีทางเดียวคือต้องไปฆ่าหากฆ่าไม่สำเร็จก็จะต้องถูกตามฆ่าเสียเองดังนั้นเขาจึงได้ยื่นข้อเสนอระหว่างให้เขากลับไปฆ่าผู้ว่าจ้างหรือจะมอบเงินให้เขาพาครอบครัวหลบหนีไปอยู่ที่อื่นผมจึงตัดสินใจมอบเงิน 30,000 บาทให้เขาไปทันทีเพื่อรักษาชีวิตไว้แล้วเรื่องทุกอย่างถึงลงเอยดีปัจจุบันพี่ชายคนที่สองที่ก่อนหนี้สินไว้ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคหัวใจขณะอายุได้เพียง55ปีภรรยาของผมมีพรสวรรค์ด้านตัดเย็บเสื้อผ้าเธอเคยคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดชุดราตรีจนได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับฮ่องกงแต่วันที่ต้องไปฮ่องกงเนี่ยเผอิญมาตรงกับวันบวชเพื่อนของญาติคนหนึ่งพอดีแน่นอนว่าเธอต้องเลือกไปฮ่องกงโดยไม่ต้องสงสัยแต่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอต้องเปลี่ยนใจจู่ๆขณะกำลังจะไปฮ่องกงก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆกระซิบที่ข้างหูบอกเธอว่าให้ไปเจอเขาได้แล้วโรแมนติกแบบขนลุกสู้แต่เขาไหนก็ไม่รู้เธอขนลุกสู้จริงๆด้วยรีบโทรไปยกเลิกตั๋วนั้นทันทีแล้วก็ตัดสินใจไปร่วมงานบวชโดยไม่ลังเลใจส่วนผมเองก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานบวชเช่นเดียวกันจุดนี้จึงเป็นเหตุให้พระเอกนางเอกก็ได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกหลังจากงานบวชเราต่างคนต่างก็ดูใจกันดูไปดูมาแล้วก็ดูมาดูไปไม่ทันถึงปีไม่อยากจะดูนานกว่านี้ก็ตัดสินใจแต่งงานกันทันทีสรุปว่าเรามีพยานรักด้วยกันสามคนเป็นชายสองหญิงหนึ่งปัจจุบันนี้เธออายุ51ปีแล้วเดวทิศตัวเป็นครูสอนโยคะที่สวนลุมแล้วก็ยังทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนใหม่มาวัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า20ปีแล้วครับครั้งหนึ่งมีอุบาสกรุ่นเก่าคนหนึ่งปัจจุบันมรณภาพในเพศพระภิกษุได้หลายปีแล้วเดินตรงรีเข้ามาหาผมทั้งที่ยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนท่านจับมือผมแล้วก็ทักว่าชาติก่อนเราเคยเป็นพี่น้องท้องแม่เดียวกันชาตินี้ถึงจะไม่ได้เป็นพี่น้องแต่ก็ยังเป็นสายบุญเดียวกันและการชัดว่าให้นำลูกคนโตไปถวายหลวงพ่อส่วนลูกคนแรกให้ไปถวายคุณยายสำหรับลูกคนกลางให้ไปเรียนให้จบด็อกเตอร์ผมก็แปลกใจมากว่าท่านรู้ได้อย่างไรเนี่ยว่าผมมีลูกสามคนทั้งที่วันนั้นลูกๆผมก็ไม่ได้มาวัดด้วยอาทิตย์ถัดมาผมยังพาลูกชายคนโตไปถวายให้หลวงพ่อที่ศาลาฤาษี

ว่าฝากกลับไปเลี้ยงด้วยนะลูกชายคนโตของผมเกิดตรงกับวันมาฆะบูชาปี2521ก่อนคลอดเขาอยู่ในท้องในท่านั่งยอมคว่ำหัวลงหมอจึงตัดสินใจทำคลอดด้วยวิธีผ่าท้องพอลูกชายเริ่มหัดพูดคำแรกที่เขาพูดกันมาคือคำว่าพูดว่าตัดสะ

็นเดือนแต่ไม่ว่าจะไปดูดวงที่ไหนๆทั้งพระทั้งหมอดูต่างก็ทักเป็นเหมือนกันว่าเขาจะต้องบวชตลอดชีวิตจนลูกชายเริ่มจะกลัวพอโตเป็นวัยรุ่นเต็มตัวเขาก็เริ่มห่างวัดหลังจากเรียนจบแล้วก็ไม่ยอมมาวัดอีกเลยครับตรงกันข้ามกับลูกชายกลางซึ่งถูกทักให้ไปเรียนให้จบด็อกเตอร์ลูกคนนี้กลับได้เคยมาบวชสามเณรถึง2ครั้งครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นตอนนั้นผมเตรียมจะเซ้งร้านใหม่วันรุ่งขึ้นก็จะย้ายออกไปแต่แล้วเช้าวันนั้นขณะที่ภรรยาเปิดประตูห้องนอนออกมาในตอนเช้าปรากฏว่ามีพระเลี่ยมทองขนาดเล็กเท่านิ้วก้อยจำนวน3องค์วางเรียงอยู่ที่พื้นหน้าห้องโดยที่ก็ไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรแต่ผมคาดว่าผู้ที่เอามาให้คงอยากมอบให้ลูกของผมทั้ง3คนเพื่อไว้เป็นพระประจำตัวและเกจิท่านว่าน่าจะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์จากพิษณุโลกคำถามการที่พ่อล้มป่วยกระทันหันเกี่ยวข้องกับป้าที่มาเข้าฝันหรือไม่วิญญาณพ่อไปไหนในช่วง3วันที่ไม่รู้สึกตัวทำไมพ่อจึงบอกว่าพระพากลับมาพ่อรอดชีวิตมาได้

ายแล้วใช่ไหมครับคุณยายได้ส่งรูปถ่ายของพ่อคืนเป็นเพราะคุณยายได้ช่วยพ่อผมแล้วหรือครับและผมมีวิบากกรรมใดถึงต้องมารับหนี้สินที่พี่ชายก่อไว้และยังถูกมือปืนรับจ้างตามฆ่าอีกแต่เพราะบุญใดจึงรอดมาได้อย่างบุดบิดพี่ชายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรืออย่างครับเสียงผู้หญิงแก่ที่ภรรยาของผมได้ยินกระซิบที่ข้างหูเป็นเสียงใครเขาต้องการจะบอกอะไรหรือครับปัจจุบันหูข้างขวาของภรรยาใช้งานไม่ได้เป็นเพราะวิบากกรรมใดและจะต้องแก้ไขอย่างไรการที่เธอสนับสนุนให้ผมมาบวชโดยที่ไม่มีห่วงกังวลจะช่วยเธอพ้นจากวิบากกรรมไหมครับภรรยาฝากถามชาตภัยภรรยาอยากจะบวชกับหมู่คณะจะสมปรารถนาหรือไม่แล้วก็จะต้องทำอย่างไรครับอดีตชาติผมกับอุบาสกท่านนั้นเคยเกิดเป็นพี่น้องกันจริงหรือไม่ท่านมรณภาพแล้วไปไหนครับมีพระวัดหนึ่งทักลูกชายคนกลางว่าชาติที่แล้วเป็นลูกศิษย์ของท่านโตขึ้นเนี่ยเอามาคืนท่านด้วยไม่ทราบจริงไหมครับแต่ทำไมลูกคนกลางถึงชอบมาพระธรรมกายมากกว่าครับลูกชายคนโตพูดคำแรกว่าตัดสะสามครั้งแล้วหัวเราะเป็นเพราะเหตุใดครับพระเลี่ยมทองสามองค์ที่ภรรยาเจอหน้าห้องนอนมาได้อย่างไรใครเอามาวางไว้แล้วมาให้ทำไมครับเป็นพระ

จะดึงดูดผู้มีบุญให้มาเกิดเป็นลูกจะเป็นอย่างนี้ทุกรายไหมครับหรือว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยลูกของผมทั้ง3คนมีสายบุญมากับหมู่คณะมากน้อยเพียงใดครับหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อล้มป่วยกระทันหันก็ไม่เกี่ยวกับป้าที่มาเข้าฝันแต่เป็นเพราะจิตนิวรณ์ที่พ่อยังผูกโกรธป้าอยู่ลึกๆเพราะสมัยป้ามีชีวิตอยู่พ่อกับป้าน่ะไม่ถูกกันในช่วง3วันที่พ่อไม่รู้สึกตัวท่านก็ไม่ได้ไปไหนมีสภาพเหมือนจิตตกผวังคล้ายความฝันจ้าพ่อฝันไปว่าพระพากลับมาท่านรอดชีวิตกลับมาได้เพราะบุญสงเคราะห์ญาติทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญที่ทำตามประเพณีที่เขามาชวนมารวมช่วยกันทำให้ท่านรอดพ้นจากความตายจ้าพ่อจากไปอย่างสงบตายแล้วด้วยกรรมนิมิตที่ไม่หมองไม่ใสจึงวนเวียนอยู่7วันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งมารับตัวไปแล้วก็ถูกพิพากษาให้ไปถูกท่านทรมานด้วยวิบากกรรมปานาติบาตได้ถูกเจ้าหน้าที่เชือดชำแหละทุกทรมานอยู่พักหนึ่งกรรมปานาติบาตนี้จะส่งผลให้อายุสั้นมีโรคมากในภพชาติต่อไปจ้าพระยาเห็นหัวเข็มขัดทองแล้วบังเอิญไปเห็นไม่ใช่พระพ่อที่ตายทำให้เห็นหัวเข็มขัดทองนี้อยู่ในห้องนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้สังเกตเห็นจึงไม่ได้เห็นเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรพิสดารไปกว่านี้จ้ะต่อมาพ่อได้รับบุญที่ลูกนำหัวเข็มขัดทองไปถวายคุณยายและคุณยายท่านก็เอาบุญไปช่วยท่านจึงทำให้ท่านพ้นจากยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาสายครุฑระดับล่างยืนในป่างิ้วสีทองของหิมพานต์หรือป่าสิมพลีสอเสือแต่ที่เรามักได้ยินว่าสิมพลีป่าสิมพลีคือป่าไม้งิ้วโดยไม่ได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีวิมานทองหลังเล็กๆ เกิดขึ้นในป่างิ้วนั่นเลยแต่ต้นงิ้วของสวรรค์จะต่างจากงิ้วในมหานรกจะเป็นน้ำเหล็กร้อนยาวยืดหรือหดได้จ้ะไอ้นั่นในมหานรกนะยาวเหล็กร้อนยืดพอหมดกรรมก็หดลงมาพ่อดีใจที่พ้นจากยมโลกเพราะคุณยายไปช่วยไว้กับดีใจที่ได้รับบุญจากลูกจึงมีวิมานทองหลังเล็กๆพอครุฑระดับล่างในไม่มีวิมานนะอยู่นั่นแหละแถวคาคบแถวอะไรพี่ชายคนที่สองไม่ประสบความสำเร็จเรื่องงานเลยแถมเป็นหนี้เพราะทำทานในอดีตมาน้อยเวลาช่วยเหลือใครก็จะเอาบุญคุณและหากทำไม่ถูกใจก็จะไปทวงคืนด้วยจึงไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องงานแถมเป็นหนี้เพราะไปทวงคืนปัจจุบันก็คบคนพาลที่ดื่มเหล้าเจ้าชู้เรื่องคำวันนั้นอีกด้วยจึงทำให้ติดนิสัยนี้มาทำให้เกิดความหายนะของชีวิตขึ้นจ้ะลูกจะมารับหนี้สินที่วิชาคนที่สองก่อไว้แถมจะถูกมือเปินรับจ้างตามค่าอีกแต่รอดมาได้เพราะในอดีตลูกก็เป็นพี่น้องกันกับพี่ชายคนนี้แหละลูกได้เคยไปขอยืมเงินพี่เอาไว้แต่ไม่ได้ใช้คืนชาตินี้มาเจอกันในสภาพที่พี่ชายเป็นหนี้ลูกจึงต้องมาใช้คืนเห็นไหมถ้าไม่คืนชาตินี้ก็จะไปคืนชาติกันต่อกันไปนี่แหละอีกทั้งในอดีตลูกก็เคยเป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้และลูกหนี้ก็

ไม่ใช่นี่จึงส่งนักเลงไปทวงหนี้โดยบอกว่าถ้าเขาไม่คืนก็ให้ข้าเก็บไปเลยแต่ว่าต่อมาภายหลังเปลี่ยนใจดังนั้นชาตินี้จึงเกือบเจอมือปืนจึงรอดมาได้พี่ชายตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม6เด็กกรรมเล่นการพนันกำลังโดยเจ้าหน้าที่เอาอุปกรณ์การพนันเหล็กร้อนหลายอย่างทำร้ายอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากพี่ชายเนี่ยผิดศีลหลายข้อคงจะต้องไปอีกหลายขุมจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่พ้นกรรมจ้ะเสียงผู้หญิงแก่ที่อดีตภรรยาได้ยินกระซิบข้างหูเป็นเสียงบุญในตัวบันดาลให้เกิดสิ่งนี้เพราะเคยทำบุญร่วมกันมาแล้วติดฐานขอให้ได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกแล้วเป็นเหตุให้มาเจอกันแล้วก็ได้มาจอยกันเป็นสามีภรรยากันจ้ะหูข้างขวาภรรยาใช้งานไม่ได้ก็เพราะกรรมในอดีตที่ทำหูทวนลมบ่อยครั้งที่พ่อแม่เรียกก็มักจะบอกไม่ได้ยินอีกทั้งทำหูทวนลมเวลาพ่อแม่อบรมสั่งสอนจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญแล้วอุทิศบุญนี้ให้กับบิดามารดาในชาตินั้นเพราะชาตินี้ท่านทั้งสองยังไม่ได้เกิดมาจึงแก้ไขค่อนข้างยากจ้ะการที่เธอสนับสนุนให้ลูกมาบวชในคราวนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้การของเธอเบาบางลงไปจ้าวิบากกรรมการเมียของภรรยาก็เบาบางลงไปแล้วดังนั้นจะต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายแล้วอธิษฐานจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่ว่าชาติต่อไปขอได้บวชกับหมู่คณะก็มีสิทธิ์จ้าลูกอดีตอุบาสกซึ่งธรรมมาบวชเป็นพระก็เคยเกิดเป็นพี่น้องกันจริงๆละจ้าแล้วก็ได้ท่านเป็นได้ท่านน่ะอุบาสกท่านเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรมาให้น่ะหลายชาติแล้วท่านกำชับให้เอาลูกคนโตและลูกคนเล็กไปถวายคุณยายและหลวงพ่อเพราะท่านปรารถนาดีอยากให้อยู่ในเส้นทางธรรมจ้ะส่วนลูกคนกลางก็ให้ไปเรียนด็อกเตอร์กับเช่นเดียวกันจ้ะเผื่อไว้เลี้ยงดูพ่อแม่ ท่านมรณภาพไปแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของฉันดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตในจ้ะมีพระวัดหนึ่งทักลูกชายคนกลางว่าชาติที่แล้วเป็นลูกศิษย์ของท่านต่อขึ้นเอามาคืนท่านด้วยนั้นก็เป็นเรื่องของความรักและปรารถนาดีของท่านที่จะให้ลูกชายคนกลางนี้อยู่ในเส้นทางธรรมจ้ะแต่แล้วคุณกลางลูกชายคนกลางชอบมาวัดพระธรรมกายเพราะมีสายบุญกับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้ะลูกชายคนโตพูดคำแรกว่าตัดสะสามครั้งแล้วหัวเราะนั้นก็เป็นคำที่พ่อและแม่สอนให้ลูกสวดมนต์ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยคำนี้ก็เลยติดอยู่ในใจของลูกคนนี้จ้ะแต่ก็พูดไม่ได้ชัดมากแค่คล้ายๆเท่านั้นลูกคนนี้ชอบอยู่ทุดงแต่พอโตแล้วก็ไม่ยอมเข้าวัดก็เพราะห่างจากหมู่คณะไม่ได้คบใครมิตรทั้งได้ข้อมูลที่ผิดพลาดจากที่อื่นจ้ะแล้วก็ยังอยากจะเพลินสนุกแต่จริงๆเขามีผังบวชตลอดชีวิตอยู่แต่ว่าขณะนี้กำลังเพลิดเพลินและประมาทในการดำเนินชีวิตอยู่จ้ะแต่ไม่แน่นะอาจจะมาบวชตอนแก่เหมือนพ่อก็ได้หรือมาบนเก่าส่งผลแล้วก็จะกลับมาเร็วจ้ะพระเลี่ยมทองสามองค์ที่ภริยาเจอที่หน้าห้องนั้นก็เป็นพระที่พี่ชายคนที่สองแอบเอามาให้เป็นของขวัญเพื่อให้เซอร์ไพรส์จะได้มีความรู้สึกที่ดีว่าพระท่านศักดิ์สิทธิ์มาเองได้จ้าได้ไปแล้วก็ให้นำมาเคารพกราบไหว้บูชา
ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยและคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตก็ต้องมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจ้าถ้าพ่อแม่เข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะมีส่วนในการดึงดูดให้ผู้มีบุญมาเกิดแต่ยกเว้นผู้ที่พ่อแม่ลูกมีวิบากกรรมพิเศษผูกมาเช่นกรรมสนับสนุนให้ดื่มสุราเป็นต้นจ้ะก็จะได้ลูกมีกรรมมาเกิดลูกทั้งสามก็เป็นเด็กดีมีบุญมาเกิดแต่ก็ไม่เชิงว่านั่งสมาธิอยู่ในท้องนะจ๊ะคล้ายๆคลึบคลือคลึบคลือกันทั้งสามคนก็มีสายบุญกับหมู่คณะมาจ้ะเมื่อถึงเวลาบุญส่งผลก็จะทำให้เขามาสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเต็มที่จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่119จากตอนที่แล้วกองทัพอันมหึมาของพระเจ้าจุลนีได้บายหน้าเข้าสู่วิเทหรัฐเพื่อล้อมมิถิลานครสหายของมโหสถผู้สืบราชการลับประจำเมืองต่างๆก็ได้เดินทางมากับกองทัพนี้ด้วยจึงได้ส่งข่าวให้มโหสถบัณฑิตทราบเป็นระยะระยะมโหสถบัณฑิตทราบความเคลื่อนไหวของกองทัพพระเจ้าจุลนีทุกๆระยะก็มิได้ประมาทเร่งวางแผนเตรียมกำลังรับมืออย่างเต็มที่จากนั้นเพียงไม่กี่วันมโหสถบัณฑิตก็ได้รับแจ้งข่าวว่าในวันนี้พระเจ้าจุลนีจะยกทัพมาถึงมิถิลานครในเวลาพลบค่ำกองทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าจุลนีได้เข้าประชิดกำแพงเมืองมิถิลาเป็นที่เรียบร้อยพระเจ้าจุลนีทรงมีพระราชโองการดำรัสสั่งให้แม่ทัพทั้งหลายล้อมมิถิลานครทุกด้านโดยทันทีเสียงช้างก็ดีเสียงม้าก็ดีเสียงรถก็ดีเสียงพลทหารปรบมือผิวปากและโห่ร้องท่องคำรนอยู่ก็ดีดังสนั่นหวั่นไหวอึกกระทึกกึกก้องไปทั้งเมืองประหนึ่งว่าปัทภีจะถล่มทลายชาวเมืองมิถิลาถูกกองทัพมหึมาล้อมไว้จนแน่นหนาเช่นนั้นก็พากันหวาดผวาตื่นกลัวจนแทบครองสติไม่อยู่เว้นแต่มโหสถบัณฑิตกับเหล่าทหารทั้งหลายที่ดำรงสติอย่างมั่นคงอยู่ไม่มีอาการตื่นตกใจแต่อย่างไรยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีพระเจ้าวิเทหราชพร้อมกับอาจารย์ทั้งสี่ได้ยินเสียงโห่ร้องกึกก้องโกลาหลทั้งยังเห็นประการกองทัพมหึมาห้อมล้อมกำแพงมิถิลานครเป็นชั้นๆเท้าเธอก็ทรงทราบทันทีว่าบัดนี้กองทัพของพระเจ้าจุลนีได้กรีธาทัพมาถึงมิถิลานครแล้วจริงๆทรงตกพระทัยกลัวต่อมรณะภัยเป็นอย่างยิ่งได้แต่ทรงประทับยืนตะลึงพลึงเพลิดอยู่ในที่นั้นเองส่วนท่านอาจารย์ทั้งสี่ต่างหน้าซีดตัวสั่นกลัวตายเพราะคิดไม่ถึงว่ามิถิลานครจะถูกกองทัพมหึมาห้อมล้อมอย่างหนาแน่นถึงเพียงนี้ท่านอาจารย์เสนกะกลับได้สติขึ้นมาหน่อยจึงกราบทูลว่าแม้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสิ้นพระชนแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็จะขอตายตามเสด็จมิขออยู่เป็นทาสรับใช้ของพระเจ้าจุลนีอย่างเด็ดขาดส่วนท่านอาจารย์ทั้งสามก็กราบทูลโดยทำนองเดียวกันซึ่งแม้ว่าการตายจะมีเพื่อนตายด้วยก็ตามแต่ก็มิได้ช่วยให้ความหวาดหวั่นต่อความตายได้หมดไปเลยจะเป็นได้บ้างก็เพียงแต่สนทนาปรับทุกข์ซึ่งกันและกันฝ่ายมโหสถบัณฑิตเห็นกองทัพของพระเจ้าจุลนียกมาล้อมพระนครไว้เช่นนั้นก็มิ

ได้รู้สึกคลั่นคล้ามแต่อย่างใดเป็นห่วงก็แต่พระเจ้าวิเทหราชเท่านั้นมิรู้ว่าบัดนี้นะพระองค์จะทรงตกพระทัยกลัวหรือจะทรงรู้สึกเช่นไรกับภัยสงครามที่รุกคืบเข้ามาระหว่างที่พระเจ้าวิเทหราชทรงกำลังสนทนาปรับทุกข์กับอาจารย์ทั้งสี่อยู่นั้นมโหสถบัณฑิตจึงรีบเข้าไปสู่พระราชนิเวศกราบบังคมทูลเท้าเธอแล้วยืนอยู่ณที่อันสมควรพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นหน้ามโหสถบัณฑิตแล้วก็ทรงสบายพระทัยขึ้นทรงดำริว่าภัยครั้งนี้น่ะใหญ่หลวงยิ่งนักยากที่ใครจะสามารถปลดเปลื้องมิถิลานครให้พ้นจากความทุกข์ร้อนไปได้ยกเว้นเสียแต่มโหสถบัณฑิตเพียงผู้เดียวเท่านั้นท้าวเธอจึงรับสั่งกับมโหสถว่าพ่อมโหสถเอ๋ยเธอน่ะไม่เกรงกลัวภัยบ้างเลยหรือขณะที่พระเจ้าจุลนีนะได้เสด็จญาตราทัพมาพร้อมด้วยพลเสนาแสนยากรมากมายจนสุดจะขนานับล้วนแต่เหี้ยมหาญชำนาญศึกน่าสะพรึงกลัวเป็นนักหนาขณะนี้มิถิลานครก็ถูกล้อมกำแพงเมืองไว้แล้วถึงสามชั้นในภาวะคับขันเช่นนี้นะเธอผู้มีปัญญามากจะสามารถนำพามิถิลานครให้รอดพ้นจากภัยในครั้งนี้ได้อย่างไรขอเธอจงบอกเรามาเถิดมโหสถเป็นผู้มีใจคอหนักแน่นมีปกติสงบเยือกเย็นสมกับเป็นยอดบัณฑิตแม้นตนจะทราบดีว่าภัยครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าด้วยปัญญาของตนนี่แหละที่จะสามารถนำพามิถิลานครให้รอดพ้นภัยครั้งนี้ไปได้ดังนั้นจึงได้ทูลปลอบเท้าเธอให้ทรงคลายความวิตกกังวลด้วยวาจาองอาจกล้าหาญว่าข้าพระองค์นะไม่ได้เกรงกลัวกองทัพของพระเจ้าจุลนีเลยพระพุทธเจ้าค่ะและขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็อย่าได้ทรงหวาดกลัวต่อพยันตรายใดๆเลยขอทรงประทับให้สุขสำราญภายในเขตพระราชฐานตามพระราชอัธยาศัยเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นส่วนการปกป้องมิถิลานครนั้นขอพระองค์ได้โปรดวางพระราชหฤทัยเถอะพระเจ้าค่ะการรักษาป้องกันข้าพระพุทธเจ้าได้จัดการวางแผนรับมือไว้แล้วอย่างมั่นคงกองทัพมหึมาของพระเจ้าจุลนีนี้จะมิอาจเลยพระพุทธเจ้าค่ะที่จะก่อให้เกิดความรำคาญเคืองใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแม้แต่ปลายเส้นพระโลมาก็จะมิได้รับความกระทบกระเทือนแม้เพียงเล็กน้อยข้าพระองค์จะขออาสาพิทักษ์รักษาพระราชบัลลังก์ของพระองค์และจะขับไล่เหล่าอริราชศัตรูให้แตกพ่ายไปโดยเร็วที่สุดขอพระองค์ได้โปรดวางพระราชหฤทัยมอบให้เป็นภาระของข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถบัณฑิตกราบทูลดังนี้แล้วก็รีบถวายบังคมลาออกจากที่เฝ้าแล้วจึงเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สำเร็จราชการยังสุดความสามารถในการทำศึกสงครามนั้นมโหสถบัณฑิตตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญในการสู้ศึกอยู่ที่ขวัญและกำลังใจเพราะแม้นว่ากองทัพนั้นจะเป็นทัพใหญ่ที่มีกำลังพลมากกว่าแต่หากว่าลูกทั

ปราศจากขวัญกำลังใจในการออกศึกกองทัพนั้นก็หมดท่าหมดสง่าราศีแผนที่จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะก็อาจปราชัยให้แก่ฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายๆนอกจากขวัญของทหารหาแล้วขวัญของชาวเมืองก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันผู้เป็นแม่ทัพจึงจำเป็นต้องรักษาขวัญกำลังใจของชาวเมืองให้ดีมิฉะนั้นบ้านเมืองก็จะพลอยระส่ำระสายโดยง่ายกลายเป็นช่องโหว่ให้อีกฝ่ายบุกเข้าโจมตีได้ทันทีขณะนั้นบรรดาประชาชนชาวมิถิลานครต่างก็อกสั่นขวัญหายกลัวต่อความตายที่ถูกกองทัพของพระเจ้าจุลนีได้เข้าประชิดกำแพงเมืองต่างก็พากันมาชุมนุมกันเป็นกลุ่มๆโจทย์จันกันเรื่องการสงครามทำให้เกิดความหวาดหวั่นพรั่นใจไปต่างๆเป็นโกลาหลมโหสถบัณฑิตจะมีวิธีการบำรุงขวัญและกำลังใจของทหารหาญและชาวเมืองอย่างไรโปรดติด

ได้มาเยือนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซลที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวได้ที่ช่องทาง

0: ติดอยู่ในศูนย์กลางกายเป็นดวงใสๆแล้วก็เป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของเราภพชาติในอนาคตจะต้องสว่างสวยกว่าภพนี้ชาตินี้ให้สังเกตดูตัวเองตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเมื่อเราพบข้อบกพร่องแล้วสั่งสมบุญของเราให้เยอะๆทั้งทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตขจัดสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องให้หมดสิ้นไปองค์กรพระพุทธศาสนานำโดยคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงรวมกับสมาคมบัณฑิตล้านนาและพุทธบริษัท4จังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญใหญ่ร่วมสืบสานอริยประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณขวงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงและเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนธูปพร้อมทั้งได้นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสเข้าถวายสการะแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่คุณธนิตธรวณิชยสิทธิ์จะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะทั้งนี้คณะผู้จัดงานได้กล่าวรายงานโครงการตักบาตรก่อนที่ประธานฝ่ายคารวาสจะได้กล่าวเปิดงานตักบาตรอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และมอบให้แก่กิ่งกาชาดเพื่อส่งต่อให้ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงร่วมกับทางคณะผู้จัดงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเป็นการแบ่งปันความสุขและสร้างกำลังใจต่อกันหลังจากนั้นผู้มาร่วมงานทุกท่านได้รวมใจนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คุณณัฐธิวรวินีกัญจนวสิริจะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาคุณสารินาครินเรศและคุณวิสิทธิ์เกียรติอนันต์ได้นำกล่าวคำถวายพระทหารนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้กล่าวคำถวายต่างๆพร้อมทั้งเป็นผู้แทนถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและน้อมอุทิศบุญกุศลให้แด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงเพื่อสืบสานอารยประเพณีการตักบาตรให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่ดินแดนล้านนาและการตักบาตรนอกจากจะเป็นการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้จักการให้อันเป็นทางมาแห่งบุญที่จะนำมาซึ่งความสุขความร่มเย็นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของพุทธบริษัท4ในอำเภอสันกำแพงที่มีใจสมัครสมาสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวในการย่อยกพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างสิ่งที่ดีงามแก่สังคมทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงดินแดนหัตถกรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายคเนศคำนนครับอำเภอสันกำแพงครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเปิดงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับของอำเภอสันกำแพงก็คือการตักบาตรนะครับพระ 1,345 รูปนะครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบครับอำเภอสันกำแพงครบ345ปีนะครับซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ ก่อร่างสร้างเงินขึ้น

0: มานะครับจนเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมในงานนี้ครับก็โดยการนําของทางคณะสงฆ์อำเภอสันแพงนะครับท่านพระครูวิมลนะครับญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์โดยข้อทางคณะสงฆ์นะครับในอำเภอสันแพงนะครับในพื้นที่อำเภออื่นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ300กว่าวัดนะครับ1,345รูปนะครับตลอดจนถึงความร่วมมือของส่วนราชการนะครับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่นะครับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองหรือต่างจังหวัดนะครับก็หลั่งไหลกันนะครับมาร่วมทำบุญใหญ่นะครับซึ่งเป็นมหาบุญในวันนี้นะครับอยากล้นหลามนะครับซึ่งในกิจกรรมในงานวันนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะครับของพี่น้องประชาชนเป็นการทำรูปความรองศาสนานะครับส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความรักความสามัคคีนะครับเป็นการส่งเสริมในวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับซึ่งสิ่งของทำบุญในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราจะได้รวบรวมนะครับเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์นะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นอกเหนือจากนั้นก็ได้รวบรวมนะครับส่งต่อให้ทางคณะสงฆ์ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมีปัญหาในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยในขณะนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของสิ่งของทำบุญเราก็จะรวบรวมนะครับมอบให้กับทางกิ่งกาชาดอำเภอสันแพงนะครับที่จะได้นําไปนะครับมอบให้ส่งต่อให้กับทางกลุ่มเกาะบางในพื้นที่ของอำเภอสันแพงซึ่งเรามีทั้งกลุ่มผู้ยากไร้ยากจนนะครับกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่นะครับซึ่งเป้าหมายเรามีอยู่ประมาณ 3-4 พันรายนะครับก็จะได้รวบรวมนะครับสิ่งของต่างๆเหล่านี้เข้าไปมอบไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาจัดโครงการ

คมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานายนพดลมุนีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาวสุดาสิริสุวรรณรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาระดับมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า200คนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาโดยนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมฝึกสมาธิเพื่อสร้างความนิ่งสงบและมีสติในการดำเนินชีวิตทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมความดีสากลเพื่อปลูกฝังความมีวินัยความเคารพและความอดทนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัตินอกจากนี้ยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาต่อโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนค่ะธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำตลอดต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระที่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญกับธุดงคสถานพิษณุโลกเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้นอกจากทุกท่านจะได้ตั้งใจมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วยังได้จัดเตรียมภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตมาร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN เพราะทุกท่านต่างทราบดีว่าพิธีบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่มีอนิสงส์สุดจะนับจับประมาณมิได้ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติเบิกบานใจของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้เดินทางมาสืบสานอริยประเพณีอันดีงามและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอริยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่

ุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจการสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารคาหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสุกัญญาลิม

โดยท่านได้เน้นย้ำว่าการบูชาข้าวพระเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติทั้งยังเป็นเสบียงบุญอันประเสริฐหนุนนำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นจากอุปสรรคภัยพานทั้งปวงซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนโดยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่17ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วรุ่นที่17ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุทรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องอบผ้าโดยมีกัลยาณมิตรณัฐนันท์มั่นจีนและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนะโชติทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมทิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมการรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราชและกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

ที่กล่าวคำถวายทิพยบุปผาโดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตและกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์เป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชกัลยาณมิตรดัสตินแสงอินทิราชและกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรคณิษฐาโพธิสารและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจของคณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคีลนาเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดหนองคายอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดนครพนมค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอร์เลนอันดับที่8วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่9วัดพระธรรมกายบอกโดและอันดับที่10วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
081-538-8867 ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัพพังปารวะสังทุกขังการอยู่ในอำนาจของผู้อื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบารมีและเพื่อนสามิกเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านเลยนะวันนี้ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสาธุโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นช่องที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องความจริงแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องความสุขนะยันเป็นช่องแห่งความสุขหลวงพี่เองก็ชอบความสุขเพราะว่าพระอุปัชฌาย์ให้ฉายาสุกิโตนะแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายปรารถนาอย่างยิ่งนะก็คือความสุขตามพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแล้วทุกคนเกิดมาถ้าจะมีความสุขก็ต้องเกิดมาทำเป้าหมายชีวิตเนาะก็ขอมอบบทเพลงนะเข้าสู่รายการนะฉันเกิดมาแล้วนะHappy Birthday ความสุขเดือนนี่อะไรเอ่ยเดือนกรกฎาคมเนาะ

ก็ขออนวยอวยพรนะครับผู้ที่เกิดเดือนนี้นะให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่ดีก็สมหวังดังใจให้เป็นส่วนถีมหาเศรษฐีใจบุญค้ำยืนพุทธศาสนามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงมัธยมกายครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขนะเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมจงทุกท่านเทอญนะก็อยากเอาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันนะก็นี่แหละเราก็ขอเอาบุญเดือนเกิดนะทุกๆเดือนถ้ามีโอกาสได้มาลงเนาะเพราะทุกคนก็ต้องมาเกิดใช่ไหม นะขณะเดียวกันก็วันนี้ก็จะนะมาแบ่งปันนะเรื่องของนะในหัวข้อเรื่องความสุขเหมือนกันก็เรียกว่าความสุขนะของสมณะนะความสุขของสมณะเรียกว่านะที่บอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายปรารถนาอย่างยิ่งคือความสุขเนาะชีวิตเพศสมณะนะซึ่งแปลว่าผู้แสวงหาความสงบเนี่ยหรือผู้สงบนะก็ปรารถนาความสุขและเป็นความสุขที่แท้จริงด้วยคือความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งวันนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานะซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะนะตั้งแต่หลวงพี่จำความได้ตั้งแต่สนทนาพระมหาเถระว่านะที่พระสังฆาธิการ77จังหวัด

ทั่วประเทศเนี่ยนะที่เข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันที่นะ World Peace Village เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะนักเรียนบาลอยากชมภาพไม่เอ่ยนะก็นะขณะเดียวกันหลังจากที่นะหลวงพี่ได้มีโอกาสแบ่งปันความสุขนะของสมณะที่มาประพฤติธรรมร่วมกันนะก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปก็เป็นช่วงไฮไลท์อีกช่วงนึงนะเพราะหลวงพี่เป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะอีกช่วงนึงเป็นช่วงของคุณครูนะไม่ใหญ่เนาะนะเชิงทบทวนโอวาทนะทบทวนโอวาทนะวันนี้ก็จะเค้าเรียกว่านะได้รับฟังทบทวนโอวาทพิเศษนะซึ่งนะในบรรยากาศนี้เขาบอกว่าก็บอกเอพอที่จะรู้แบบว่าข้อมูลสักหน่อยไหมเงี้ยนึงนะมาเล่าให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันนะก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยบอกว่านะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันนี่นะจะได้ฟังนะช่วงนี้เรื่องราวนะของเจ้าวาดหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละไปประจำนะเป็นลูกหลวงพ่อที่ไปส่งเสริมศีลธรรมอยู่ในทุกๆจังหวัดเนาะซึ่งวันนี้จะเป็นจดหมายของพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดนะปากหวานๆนะนะก็ตอนนักรบมหาชโยนะปริยธรรม9ประโยคแห่งเมืองเสียงแคนดอกคูณอ๋อนะดอกคูณนี่ของภาคไหนเอ่ยอีสานนะนะส่วนเสียงแคนดอกคูณจะเป็นจังหวัดไหนนะท่านนะฉายาชโยด้วยนะแล้วก็มีเป็นปริยธรรมประโยค9ลองเดาสิจังหวัดไหนเอ่ยนะมีเสียงบอกขอนแก่นนะนะโปรดติดตามช่วงต่อไปนะมาแล้วก็นะก่อนอื่นก็จะเข้าสู่บรรยากาศของโครงการจัดปฏิบัติธรรมเนาะนะเดี๋ยวพระอาจารย์นะนี่คือโครงการปฏิบัติธรรมเนาะเจริญสมาธิภาวนานะที่เกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยนะซึ่งตั้งแต่สร้างวัดขึ้นมาท่านก็มีมโนมนิพานนะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีขณะเดียวกันนอกจากวัดพระธรรมกายแล้วนะก็ต้องการที่จะทั้งสังคมณฑลเนาะว่าเราจะอยู่วัดเดียวไม่ได้ก็ปรารถนาให้พระภิกษุทุกรูปนะได้เข้าถึงเป้าหมายชีวิตของการมาบวชนะของการทำก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งซึ่งระหว่างเส้นทางนั้นนะของชีวิตนักบวชนะชีวิตสมณะก็นะทั้งความสะอาดจากการประพฤติของการรักษาศีลความสว่างจากการประพฤตินะทำสมาธินะแล้วก็ความสงบอันเกิดจากปัญญานะที่เป็นภาวนามยปัญญานะแต่ด้วยความเสียสละของพระทุกรูปในยุคนี้นะบวชมาก็ต้องทำหน้าที่นะหลายมิตินะบางองค์ก็เป็นเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดบางองค์ก็เป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอนะพระเขาเรียกพระสังฆาธิการก็คือเป็นพระที่มีบทบาทในการเป็นเสาหลักในการค้ำจุนพุทธศาสนาทั้ง 30,000 วัดเนาะตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นต้นไปเนี่ยนะขณะเดียวกันก็นะเป็นโอกาสนะที่วัดเราก็ได้จัดนะโครงการกฐิน 30,000 วัดนะไปช่วยท่านนะในมิติของศาสนสถานนะในการดูแลบำรุงนะปัจจัย4นะเท่าที่เราจะมีส่วนพอทำได้นะซึ่งปีนี้ก็จะเป็นอีกปีนึงนะที่นะศิษยานุศิษย์นะตั้งใจนะร่วมกันทำบุญนะบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมะครบรอบวาระ82ปีนะแล้วก็เป็นความตั้งใจของท่านด้วยนะที่จะทอดกฐิน 30,000 วัดนะให้กับวัดทั้ง 30,000 นะโดยที่ 10,000 วัดแรกนี้ก็วัดละ 100,000 บาทนะแล้วก็อีก 20,000 ก็วัดละ 10,000 บาทนะก็ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันให้รีบรวยเลยเนาะให้รีบเป็นส่วนที่อนุโมทนาร่วมกันสาธุนะฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งใจนิมนต์ท่านมาส่งตัว

นมาอย่างน้อยจังหวัดละ10รูปนะจำกัดด้วยสถานที่เนาะนะคือห้องปฏิบัติธรรมนี่จุนะโดยการนั่งอาสนะนี่นะก็ได้เต็มที่ไม่เกินประมาณสัก1,000เนี่ยก็แน่นมากแล้วนะขณะเดียวกันก็มีที่ขบฉันรับฉันอาหารแล้วก็รวมถึงที่พักนะแล้วก็บริบทของเจ้าหน้าที่ด้วยงานนี้ก็ไปจัดกันที่ World Peace นะเขาใหญ่นะนครราชสีมาเนาะโคราชก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีที่ท่านได้มาบำเพ็ญสมณธรรมกันนะว่าแล้วก็ขอเข้าสู่นะบรรยากาศด้วยบทเพลงเพลงนี้ก่อนเนาะเพลงชีวิตพระชีวิตที่ดีที่สุด

สาธุนะสาธุสาธุเนาะก็คือว่าผู้ที่มาบวชเป็นพระหลวงพ่อท่านก็เคยบอกแต่รูปก็ต้องบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมามากเนาะนะจึงสามารถที่จะหลุดออกมาจากก็เรียกว่านะกระแสของทางโลกได้นะที่มีรูปรสกลิ่นเสียงเป็นจากกามกุลทั้งหลายแต่ว่าเรามาบวชเนี่ยเราก็ยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เนาะก็ถือว่ายังเป็นนักเรียนวิชาชีวิตนะเป็นนักเรียนวิชาชีวิตก็ต้องเขาเรียกว่าสอบผ่านไปทีละพรรษาทีละพรรษาทีละปีทีละปีเนาะนะตั้งแต่นวกะนะ3ปีแรกมัชฌิมะ5ปีเถระ10ปีมหาเถระ20ปีนะก็ต้องนะก็เรียกว่าอดทนนะทนหิวบำเพ็ญตบะนะแล้วก็ไม่ประมาทนะตราบกระทั่งวันที่เราหมดลมหายใจในชีวิตสมณะนะถึงจะได้รับชัยชนะเนาะก็ถือว่าเป็นลองเทอมเนาะแต่ว่าในเส้นทางที่ยาวไกลนะมันก็เหมือนใกล้นะเพราะเราอยู่เพียงแค่ลมหายใจเข้าออกนะถ้าเราเอาใจมาอยู่กับตัวนะอยู่กับความสุขภายในทำงานที่แท้จริงเนาะซึ่งทำตรงนี้ได้ก็ต้องบอกว่าก็ได้

ญาติโยมพุทธบริษัททั้ง4นะมีศรัทธามีความเข้าใจสนับสนุนปัจจัย4เนาะซึ่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้นะการจัดปฏิบัติธรรมนะเจริญสมาธิภาวนาพระสังฆาธิการ77จังหวัดทั่วประเทศก็เพราะว่าพวกเราช่วยกันเนาะช่วยกันนะปัจจัยที่ญาติโยมมาสนับสนุนนะผ่านหลวงพ่อผ่านพระธรรมกายก็แปลเปลี่ยนเป็นสถานที่อาหารบุคคลธรรมะนะงานนี้จัดขึ้นวันที่26มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมประมาณ7วันนะซึ่งต้องบอกว่าไม่ง่ายสำหรับการดูแลพระถึง1,000รูปเนาะทีมงานอีกนะหลายร้อยชีวิตเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าตั้งแต่เรื่องอาหารนะสมัยเรา22เมษายนนี่นะเราก็จัดภัตตาหารตั้งแต่เช้ามืดเลยนะนะจนกระทั่งนะบ่ายเย็นค่ำนะล้างจานเนี่ยงานนี้เราต้องทำกันทุกวันเลยทุกวันเลยตั้งแต่เช้าเนาะแล้วด้วยสถานที่ที่ไปจัดต่างจังหวัดนั้นทีมกองกำลังอาสาสมัครบวกกับที่พักก็มีข้อจำกัดฉะนั้นเราเลยต้องใช้ทุกอย่างประโยชน์สูงประหยัดสูตรกองกำลังที่มีอยู่นะนะฝ่าร้อยชีวิตในการดูแลพระภิกษุนะเพราะหวังบุญที่อยากให้ท่านเนี่ยได้ประพฤติธรรมแล้วก็มีกำลังกายกำลังใจกลับไปทนุบำรุงพุทธศาสนานั้นทีมอาหารก็ทีมโภชนาการนะนำทีมโดยหลวงพี่ชยุทธนะแล้วก็ทีมงาน

แล้วก็ตั้งใจให้ท่านปลอดกังวลเรื่องนี้เลยนะนะแล้วก็พระที่ไปก็มีพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอายุทั้งพรรษาอายุทั้งชีวิตเนี่ยก็เยอะเลยเนาะดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจให้ท่านสะดวกเนาะนะจะได้ประพฤติธรรมปลอดกังวลเนี่ยก็ไม่ต้องมีไลน์บุฟเฟ่เลยจัดฉันวงนะทุกวงเนี่ยประมาณสัก100วงเนาะจัดฉันวงนะทุกวันเลยทั้งเช้าทั้งเพลนะงานนี้นะต้องนะจนหลวงพี่ชัยยุทธบอกงานนี้จริงๆโหหนักกว่า22เมษายนนะเพราะว่าด้วยกองกำลังที่มีจำกัดนะแล้วก็ต้องจัดทุกวันนะแต่ที่สุดแล้วก็สามารถทำได้สำเร็จนะก็ขอโมทนาทีมงานพัฒนาด้วยเนาะสาธุรวมถึงทีมสถาบันพัฒนาโยชนโลกอาสาสมัครทุกส่วนนะเจ้าภาพนะแม้ไม่ได้บอกบุญอย่างเป็นทางการแต่พอทราบข่าวก็จิตเป็นกุศลอยู่ไกลแค่ไหนก็อุตส่าห์นั่งรถไปถวายพัฒนาหารนะทำให้หลวงพี่เชื่อเลยว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนเคยถามหลวงพ่อธรรมะว่าถ้าบวชกันหมดนี่ใครจะใส่บาตรนะหลวงพ่อบอกเดี๋ยวเทวดามาใส่นะนั้นนะก็เหมือนเราทุกคนอยากได้บุญเนาะผู้มีศรัทธาผู้มีปัญญาเนาะฉะนั้นเนื้อนาบุญอยู่ไหนเราก็อยากไปทำบุญกับเนื้อนาบุญนะรวมถึงทุกภาคส่วนเลยนะทั้งสัมมาเนนะจากจังหวัดเลยจากลาดหลุมแก้วปทุมธานีก็ยกกำลังกันไปดูแลเสนาสนะนะจัดเสนาสนะเช้าสายบ่ายค่ำอาสนะว่าพันผืนทุกวันให้เป็นระเบียบนะให้สะอาดระเบียบนะนะพอท่านเข้ามาก็เหมือนได้ห้องใหม่ทุกวันนะหรือที่พักเองก็นะจัดแจงอย่างดีนะพาท่านเข้าที่พักดูแลเรื่องจีวรการซักนะให้ท่านไม่มีเครื่องกังวลนะครับพระภิกษุเจ้าหน้าที่ตัวแทนทุกจังหวัดก็ส่งมาเป็นทีมงานพี่เลี้ยงกว่าเกือบ200ชีวิตเนาะเจ้านะในการที่ดูแลนะแล้วก็คิดก็เรียกว่าศักยภาพนวัตกรรมทำยังไงดีนะนะท่านจะส่งผ้าซักยังไงซักเสร็จกลับไปแล้วไม่หลงไม่หายนะแล้วจะเขียนชื่อยังไงให้ไม่เลอะจีวรท่านนะอะไรเงี้ยก็คิดกันนะทั้งเรื่องเนี่ยสถานที่อาหารการจัดการปัจจัย4เนาะคือชีวิตพระมันเรียบง่ายไงแต่ว่าเราต้องในเวลาจำกัดก็อยากให้ท่านมีเวลาอยู่กับตัวเองมากที่สุดนะส่วนเรื่องภาระหน้าที่ทั้งหลายก็เราก็ถือว่าเป็นบุญบารมีนะเพราะวันหนึ่งถ้าเราได้บวชเป็นพระนะเป็นพระสังฆาธิการนะบุญที่เราทำไว้ในการให้ท่านประพฤติปฏิบัติสะดวกเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติสะดวกเขามีดวงตาเห็นธรรมเขาถึงทำได้โดยง่ายนะก็เอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะว่าแล้วก็นะบางท่านก็อาจจะได้รับชมภาพนะผ่านเครือข่ายโซเชียลแล้วนะแต่วันนี้ก็มาเป็นทางการเดี๋ยวเรามารับชมกันเนาะก็ภาพแรกเดี๋ยวมาดูกันนะบรรยากาศนี่นะก็คือในวันที่26นะในวันที่26เนี่ยพระสังฆาธิการก็เขาเรียกว่าพระสังฆาธิการนะเดินทางมาจากทั่วประเทศ77จังหวัดนะจำนวนถึง 1,000 กว่ารูปนะปรากฏการที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วก็พรรษาสูงสุดถึง57พรรษาเราดูบรรยัติยางนะถ้า57เนี่ยโหอายุท่านจะเท่าไหร่นะนะเกือบ80เลยเนาะเนาะก็นี่มาดูภาพนะนี่ท่านก็เดินกลางมาเลยภาคใต้ก็มักจะมาถึงก่อนที่ไกลมักจะมาถึงก่อนเนาะนะภาคใต้ไกลๆก็มาถึงกันก่อนแล้วก็ลงทะเบียนทีมงานลงทะเบียนบอกว่าตั้งแต่รับลงทะเบียนมานี่โอ้โหครั้งนี้แบบท่านสงบเสงี่ยมสง่างามนะเพราะว่าท่านจะเป็นพระสังฆาธิการได้นี่นะพรรษาการหน้าที่การงานท่านเนี่ยก็ทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีขันติโสรจะนะมีทั้งความอดทนมีทั้งมารยาทสงบนะที่เรียบร้อยนะท่านก็จะนั่งแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เรียกนะก็เป็นบรรยากาศที่สร้างความประทับใจให้ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในการต้อนรับท่านนะนะก็ลงทะเบียนกันตั้งแต่เย็นของวันนั้นเนาะนะแล้วก็มีการถ่ายภาพเก็บเป็นประวัติศาสตร์นะในโครงการไว้เนาะนี่ก็เป็นนะวันและในค่ำคืนแรกเราก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะเวลา 18.30 นี่เราก็นึกภาพตามเหมือนได้บำเพ็ญสมณะธรรมไปด้วยเนาะกับพระสังฆาธิการกว่าพันรูปโหแล้วนึกดูนะพันรูปนั่งกันนะแล้วก็นะนั่งกัน77จังหวัดทั่วประเทศมาสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกันเสียงสวดมนต์ไพเราะกระหึ่มกึกก้องนะเพื่อสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเนาะโอ้โหเนาะนี่นะก็นะเพราะว่าตอนที่มีโอกาสมาทำบุญ22เมษาแม้จะเป็น 40,000 วัดนะแต่โอกาสช่วงที่ทำภาวนาก็เป็นช่วงสั้นๆนะเพื่อเตรียมกายวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญกับโยมแต่หลักๆ ก็จะเป็นการถวายทานสร้างมหาทานบารมีเนาะนะแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องของการประพฤติธรรม

เลยเนาะประพฤติธรรมล้วนๆเลยนะเป็นแก่นเลยเนาะนะฉะนั้นก็เป็นบรรยากาศนะแล้วก็พอหลังจากทำวัดเย็นเสร็จนะพระครูสมุทานินปุญญนันโทนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายประธานดำเนินงานเนี่ยท่านก็กล่าวต้อนรับนะกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนนะการปฏิบัติธรรมเนาะนะนี่เนาะก็เป็นภาพที่นะพระครูสมุทานินปุญญนันโทนะลงปฏิสันถารนะกับพระสังฆาธิการทุกๆรูปเลยเนาะนะแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จนะก็ต้องบอกว่านะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะเป็นภาพอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะที่ทั้งพระทั้ง77จังหวัดเนี่ยผู้แสวงหามรรคผลนิพพานแสวงหาความสุขจากความสงบเนี่ยมาประพฤติธรรมกันนะแล้วงานนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีเนื้อนาบุญนะใดจะเลิศประเสริฐยิ่งไปกว่าพระภิกษุสงฆ์นะซึ่งโครงการนี้เกี่ยวเนื่องกับโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งเป็นโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยเชิญชวนศิษยานุศิษย์สร้างบุญใหญ่เพื่อการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกนี่นะอันพูดง่ายว่าพระท่านก็กลั่นนะเพื่อว่าปัจจัยที่หามาได้โดยยากของโยมพอทำบุญแล้วก็จะได้นะได้บุญมากนะเพราะบุญมากนี่ก็ต้องเกิดจากเจตนาบริสุทธิ์นะวัตถุทานบริสุทธิ์แล้วก็บุคคลบริสุทธิ์ตั้งแต่ตัวเราเองก็มีศีลนะครับพระภิกษุสงฆ์เนื้อนาบุญก็นะบริสุทธิ์ด้วยเนาะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนี่นะโหเป็นภาพที่มหัศจรรย์มากนะเขาเรียกว่าทุกทีเราเคยเห็นโยมที่ไปสัมมนานะหรือว่าแต่งานที่เป็นครั้งแรกเลยที่มีพระภิกษุนะที่เป็นพระสังฆาธิการด้วยนะเดินทางจากทั่วประเทศด้วยความสมัครใจมากันจริงๆจะมาเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของก็เรียกว่าสถานที่อย่างที่บอกเนาะก็นี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกจังหวัดนะแล้วก็อีกหลายจังหวัดเดี๋ยวกลับไปน่าจะไปจัดปฏิบัติธรรมนะในพื้นที่ด้วยเนาะเดี๋ยวก็นี่นะนะหลังจากนั้นก็นะก็จะมีตัวแทนพระกองภาวนาเนาะที่นะได้นั่งสมาธิกับหลวงพ่อมายาวนานเลยเนาะนะก็ได้พระมหาสมศรียติสุโรนะปริยัติธรรมประโยค9ด้วยเป็นพระอาจารย์ภาวนาได้แสดงธรรมเกี่ยวกับการประพฤติธรรมซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะบรรยากาศในค่ำคืนนี้ก็เป็นไปด้วยการปฏิบัติธรรมนี่นะพระมหาสมศรียติสุโรเนาะท่านก็นั่งสมาธิกับหลวงพ่อมายาวนานนะท่านเองก็ไม่ได้ออกไปไหนยาวนานเลยเนาะนะนี่ก็ถือว่าครั้งนี้พระกองภาวนาก็จะได้นะเดินสายในการมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนหลวงพ่อเนาะมาแบ่งปันมาสนทนาธรรมการประพฤติธรรมกันนี่แล้วก็พระสังฆาธิการเนี่ยทุกรูปเป็นผู้มีบุญบารมีที่ได้มีโอกาสมาประพฤติธรรมเจริญสมาธิภาวนาซึ่งการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะได้ทำทั้งศีลสมาธิปัญญาให้บังเกิดขึ้นสมเป็นพุทธบุตรเป็นเนื้อนาบุญและเป็นแสงสว่างแห่งโลกนะก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะในวันแรกเนาะที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเข้าที่พักแล้วก็สวดมนต์ร่วมกันแล้วก็พออีกรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งนะก็เป็นบรรยากาศแต่เช้าตีห้าพระสังฆาธิการก็มาประพฤติธรรมสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตไตรนะทุกลูกก็ตั้งใจประพฤติธรรมเนาะเต็มห้องปฏิบัติธรรมกันทีเดียวตั้งแต่เช้าเลยเนาะก็ถ้าหลวงพี่เองก็กับทีมงานก็ได้มีโอกาสไปอยู่ในบรรยากาศก็ต้องบอกว่านะแค่เราได้เห็นเนี่ยนะอากับกิริยาของท่านบวกกับความเพียรความตั้งใจแล้วพอท่านเป่งเสียงสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิร่วมกันนี่พระพันรูปทำให้นึกถึงสมัยพุทธกาลนะที่มีพระอรหันต์นับร้อยนะแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งเดินมาบอกโอ้ทำไมเสียงเงียบสงบเหมือนไม่มีใครเลยเนาะนะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่หลวงพี่ได้ประสบได้เห็นได้ฟังได้ยินนะแล้วก็ได้สัมผัสด้วยตัวเองด้วยก็ปลื้มๆเนาะนะเช้าวันที่27ก็เสียงก้องกังวานกันทีเดียวนะนี่แล้วก็บรรยากาศก็ยังไปเรื่อยๆนะด้วยความสุขความสงบนะเรียบง่ายนะพอรุ่งเช้าขึ้นมาก็พระมหาพรชัยนี่พระมหาพรชัยนะนะพระมหาพรชัยท่านก็นี่นะพระมหาพรชัยวรชโยบเรียนทำ9ประโยคนะเป็นพระอาจารย์ภาวนาอีกรูปหนึ่งนะซึ่งเป็นตัวแทนหลวงพ่อนะได้แสดงธรรมการประพฤติธรรมในแต่ละสาย

ก็มีเป้าหมายไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนมนุษย์ไปตามจริตอัธยาศัยนั่นก็เป็นประเด็นที่ท่านมาแบ่งปันฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในคำสอนเจ้าโดยที่เราก็ท่านก็ยกตัวอย่างของพระภิกษุสงฆ์ที่ดำเนินรอยตามมรรคผลนิพพานคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เห็นผลก็คือหลวงปู่วัดปากน้ำที่ท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายได้เข้าถึงวัดธรรมกายเนาะก็ให้เป็นกำลังใจกับพระภิกษุทุกรูปที่กำลังเดินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะขณะเดียวกันอีกวันนึงเนี่ยนะพอในช่วงภาคบ่ายก็จะเป็นพิธีเปิดนะพิธีเปิดนะของโครงการปฏิบัติธรรมนะโดยพระเดชพระคุณพระเทพสีมาพรนะเป็นตัวแทนนะของเจ้าพระคุณสมเด็จนะพุทธาจารย์ที่ว่านะท่านโดยสุขภาพเนี่ยจึงมอบหมายนะพระเดชพระคุณพระเทพสีมาพรเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดบึงนะพระอารามหลวงเป็นประธานเนาะนี่นะก็ท่านก็ได้รับความเมตตาท่านก็เมตตานะแล้วก็เดินทางมานะแล้วก็ให้โอวาทแล้วก็นะให้อย่างเป็นกันเองเนาะให้พระภิกษุทุกรูปได้เบิกบานในธรรมนะแล้วก็มีตัวแทนของนะของพระสังฆาธิการนะได้ถวายกรวยดอกไม้นะตั้งแต่รองเจ้าคณะจังหวัดระนองนะเจ้าวาดวัดธรรมกายผู้ช่วยเจ้าวาดนะพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารโขพระครูสมุทานินบุญญานันโทเป็นต้นเนาะก็เป็นบรรยากาศนะที่เป็นไปด้วยนะเขาเรียกว่าความเคารพในธรรมนะเคารพในสังฆาเถระนะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นทีเดียวของคณะพระภิกษุสงฆ์เนาะที่ได้มาพบปะเจอกันเนาะขณะเดียวกันพระครูสมุทานินก็นะผู้ช่วยเจ้าวาดก็เป็นผู้ที่นะอ่านกล่าวโอวาทเนาะนี่นะพระครูสมุทานินปุญญานันโทนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมกายประธานดำเนินงานเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการนี้นี่นะท่านก็ได้นะและในโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิครั้งนี้นะก็มีพระภิกษุสงฆ์จาก77จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,195 รูปนะที่กล่าวรายงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บาสุบสิกาช่วยงานในโครงการนี้442คนนะรวมพระสังฆาธิการและพระเจ้าหน้าที่ตลอดถึงคณะทำงานถึง 1,637 ท่านนะนะที่อยู่ณ World Peace Valley แห่งนี้นะโอ้นะเขาเรียกว่าฉะนั้นระบบสาธารณูปการทุกอย่างนะที่วัดพระธรรมกายหรือทีมงานทุกอย่างในการตั้งรับนะถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมมายาวนานคงจะไม่สามารถรองรับบุญใหญ่นี้ได้เนาะนี่นั้นในฐานะพระครูสมุทานินผู้ดำเนินงานก็ประธานเนาะก็จะกล่าวรายงานเนาะนี่แล้วก็ถ่ายภาพหมู่เนาะถ่ายภาพหมู่เป็นภาพบรรยากาศของพิธีเปิดในวันที่27เนาะนะก็เป็นภาพที่งดงามนะสงบเสงี่ยมสง่างามนะและภาพนี้ก็จะเป็นนะกำลังใจให้กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลต่อไปเนาะนะก็พอหลังจากพิธีเปิดเสร็จก็นะพระมหาสมศรียติสุโรนะนะประเด็นธรรม9ประโยคนะพระอาจารย์ภาวนาได้แสดงธรรมเรื่องสมถวิปัสสนาและธรรมในภาคปฏิบัตินะบางท่านอยากจะรู้ว่านี่นะนี่นะญาติโยมโรงเรียนในบ้านฝันฝันก็มีบุญนะเนี่ยนะได้รู้นะปกติในห้องนี้ก็จะมีแต่พระเข้าไปเนาะนะญาติโยมทั่วไปก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ได้เข้าไปก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่พระสนทนากันนะซึ่งก็เป็นประเด็นก็คือที่ปูพื้นฐานหรือเล่าสู่กันฟังเรื่องสมถะวิปัสสนาและธรรมในภาคปฏิบัตินะเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติทั้งสายบ่ายในวันนี้รวมถึงตลอดในโครงการนี้นะเอาเข้าจริงคือท่านเองก็ประพฤติปฏิบัติมามากนะเพียงแค่เรามาแบ่งปันแล้วก็สนทนานะนะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะนี่ก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขของความสงบนะเรียบง่ายแต่ทรงพลังเนาะนี่เนาะและขณะเดียวกันก็นี่นะต้องบอกว่างานนี้หลวงพ่อธรรมชโยนะก็เป็นพระที่รักการประพฤติปฏิบัติธรรมอุทิศตนนะเพื่อพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะมีไปอย่างต่อเนื่องจนครบ7วันเป็นเหตุการณ์หัศจรรย์เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นบรรยากาศในการที่นะพระอาจารย์มหาสมศรีนะได้นะหลังพิธีเปิดก็ได้เข้าสู่บรรยากาศของการเจริญสมาธิภาวนานะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะว่าแล้วก็นะ
เราก็เข้าสู่บรรยากาศนะก็ให้เข้าสู่บรรยากาศของความสงบเนาะเขาเรียกว่าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันนะหนึ่งนอกหนึ่งในนะฟังแล้วก็เราจะได้เข้าถึงจิตใจของผู้ที่แสวงหาความสุขภายในโดยเฉพาะสมณะนะซึ่งแปลว่าผู้สงบเนาะ

สาธุเนาะนะพอหลังจากวันแรกนะที่ได้มีพิธีเปิดต้อนรับอย่างเป็นทางการนะรับโอวาทนะแล้วก็ทราบภาพรวมของการที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็ได้มีการเรียนรู้ถ่ายทอดแบ่งปันนะก็ต้องบอกว่านะพระสังฆาธิการทุกรูปนะทั้งจาก77จังหวัดเนี่ยตลอด28 29 30นะวันต่อมาเนี่ยนะได้เจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่รอบเช้ามืดนั่งสมาธิกันเต็มห้องทุกรอบเป็นห้องสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดียิ่งแห่งพระพุทธศาสนาเลยเนาะก็เป็นภาพบรรยากาศที่นะก็เรียกว่าและอย่างหนึ่งธรรมชาติถ้าเราเคยไปปฏิบัติธรรมพนาวัดนะหรือว่าที่เวอร์พีซนะพอช่วงมาวันใหม่ๆแน่นอนว่ามันก็จะต้องเจอความฟุ้งนะเจอก็เรียกว่าต้องเรียนรู้อุปสรรคนะของสมาธินะว่าเราจะทำอย่างไรเนาะนะเราก็ต้องไม่ต่อต้านนะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องแต่งเติมนะขณะเดียวกันก็ต้องไม่ติดตามด้วยฉะนั้นก็จะมีการแนะนำแล้วก็การสอบถามนะบรรยากาศของการทำสมาธิเนี่ยควบคู่กันไปด้วยเนาะซึ่งตอนนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าพระอาจารย์นี่นะพระอาจารย์กองภาวนานะนะก็มีทั้งพระมหาพรชัยวรชโยประเด็นธรรม9ประโยคพระสิทธิพรนะสุทธมานโสเนาะนะพระมหาสาธิตสมาจโรนะก็ได้แนะนำประพฤติปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการนับพันได้ประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็นภาพทัศนานุตริยะเป็นภาพอันประเสริฐยิ่งที่หาดูได้ยากในโลกยุคนี้เนาะโอ้ก็เป็นภาพเดินเราดูนะโอ้โหนะก็นี่พี่พระมหาสาธิต

เกิดขึ้นครั้งแรกจริงๆเนาะนี่เนาะนะภาพนี้นะหยุดนิ่งนะแบบเข้าไปในตอนประพฤติธรรมเนี่ยเหมือนไม่มีพระสักรูปเลยนะโอ้แบบว่านิ่งเงียบสงบเลยเนาะก็นะก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่านะมีคำอยู่ประโยคนึงบอกว่านี่นะก็ให้นักเรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันในลองอ่านพร้อมๆกันสินะอ่านว่าอะไรเอ่ยความเพียรใดเล่าจะเลิศประเสริฐเท่ากับการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงสันติสุขภายในนะเราจะเพียรทำงานเพียรเลี้ยงลูกเพียรนะทำสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยที่สุดเราก็อยากได้ความสุขแต่ว่าความสุขนั้นนะมันจะเกิดได้จากใจที่หยุดนิ่งงั้นเราต้องเพียรหยุดเพียรนิ่งเนาะถึงจะเข้าถึงสันติสุขภายในเนาะก็ต้องทำควบคู่กันไปกับภารกิจเนาะนะทำควบคู่กันไปกับภารกิจฉะนั้นแล้วก็พอได้ฟังธรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็มีการประชุมกลุ่มเลยเนาะนี่มีการบรรยากาศการประชุมกลุ่มนะซึ่งการในวันนี้นะก็มีในช่วงนี้ก็มีการสนทนาธรรมกลุ่มย่อยแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนะประสบการณ์ปฏิพฤติปฏิธรรมถึง48กลุ่มนะแยกกันตามลำดับช่วงพรรษาบรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจและความรู้ในธรรมที่กว้างขวางขึ้นจากการที่มาประพฤติธรรมร่วมกันนะก็มีทั้งพระชุดกองภาวนาพระแล้วก็นะพระน้องชุดกองร้อยนะก็มานะกราบถวายความเคารพนะพระสังฆาธิการแล้วก็ร่วมนะเป็นผู้ดำเนินในการประชุมนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะใครติดขัดอะไรก็จะนะนำรวบรวมคำถามแล้วก็ไปทั้งตอบในวงย่อยแล้วก็ในวงใหญ่พูดถึงคำถามอย่างพวกเราเองในห้องนี้ใครได้สมาธิแล้วปัจจุบันยังฟุ้งอยู่บ้างไหมฟุ้งนะฮะง่วงหลับนะไม่มีนะมีนะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาถ้าใครฟุ้งนะเรามาดูกันว่าเพลงแก้ฟุ้งในที่หลวงพ่อท่านเคยให้ไว้เป็นยังไงบ้างมาฟังกันเนาะ

นะใครเรียกว่าจะฟุ้งน้อยฟุ้งมากไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับไว้ให้แก้เพียงแค่ลืมตาเท่านั้นแหละฟุ้งไว้แน่ก็แพ้แค่ลืมตาเนาะถ้าฟุ้งหยาบๆนะก็คือบอกว่าฟุ้งแล้วเราคิดตามอ่ะคิดนะคิดตามเนี่ยนะเราก็จะต้องลืมตาเลยช่วยได้แต่ถ้าเป็นฟุ้งละเอียดคือแบบฟุ้งแต่มันใจเรายังนิ่งสงบเราแค่ดูเฉยๆเงี้ยนะก็เป็นบรรยากาศที่สนทนาธรรมกันเนาะนะก็ยังดำเนินการไปเนี่ยตั้งแต่28 29 30เนาะนะจนกระทั่งมานะในช่วงค่ำนะก็มีทุกครั้งก็มีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะเป็นกิจของสงฆ์ที่สำคัญนะนอกจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วท่านก็จะสวดบทต่างๆเจ็ดตำนานบ้างธรรมจักรบ้างนะเป็นการทบทวนมนต์คำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสมเป็นพุทธบุตรผู้เป็นสายโลหิตแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีเป้าหมายเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่มรรคผลนิพพานเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะนี่นะเป็นบรรยากาศนะให้เราได้เห็นบรรยากาศเนาะฮั้นทุกคืนวันก็อิ่มเอิบนะกับนะบรรยากาศสถานที่อากาศโอโซนที่ดีนะสัพพายะอาหารนะด้วยศรัทธา

ญาติโยมขณะเดียวกันก็นั่งสมาธินะก็มีพระนะจากกองภาวนานะแล้วก็เพื่อสามิกนะที่มารักการประพฤติปฏิบัติธรรมนะศีลสมาธิเสมอกันก็เป็นบรรยากาศที่อิ่มเอิบนะกับหยุดกับนิ่งนะในบรรยากาศที่สงบร่มรื่นไปทุกๆวันเลยเนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่านะดังพระบาลีที่ว่านะสมาธิภาวนาภาวิตาภาหุลีกตานะอาสวานังนะขยายะนะสังวัตตินะสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายนะนะก็นี่ก็เขาเรียกว่านะเราวิธีแก้อยากก็ต้องหยุดเนาะนะนะดูไปเฉยๆนะแล้วก็นิ่งๆบ่อยๆว่าแล้วก็ให้ฟังเพลงนี้สักเพลงหนึ่งนะนะก็เรียกว่านะเราไม่มีวิธีการอื่นใดนะที่จะชนะกิเลสนะนะยิ่งเราไปคิดมันก็เข้าทางเขาเลยเนาะนะนะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องหยุดกันนิ่งในที่หลวงปู่บางน้ำหยุดเป็นตัวสำเร็จนะส่วนถ้ามีความคิดนี่ก็นะดูเฉยๆเดี๋ยวฟังเพลงนี้นะอย่าต่อต้านความคิดเนาะ

ฉะนั้นวิธีทำจิตให้บริสุทธิ์นะก็นะมีวิธีเดียวก็คือหยุดกันนิ่งเนาะนะมีความคิดก็ดูไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะนะเป็นผู้ดูที่ดีอย่าเป็นผู้กำกับเนาะ

แล้วก็ไม่มีใครที่จะสอนได้ดีเท่ากับนะนะซึ่งเป็นคำสอนของผู้รู้นะที่เก็บไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็พระสงฆ์เราก็จะเป็นผู้ที่สืบทอดถ่ายทอดเนาะนะขณะเดียวกันก็ในค่ำคืนนะวันสุดท้ายนี่ก็นะมีเขาเรียกพิธีปิดนะพิธีปิดนะพิธีปิดเนาะก็มีเขาเรียกว่าภาคบ่ายวันนั้นนะก็ในพิธีภาคบ่ายนะหลังจากที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะคือวันที่หนึ่งเนี่ยได้มีพิธีรับประกาศนียบัตรจากโครงการได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรานุวัตรนะกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3นะเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหารเนาะเป็นประธานสงฆ์ในการมอบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทคติธรรมแด่พระสังฆาธิการจาก77จังหวัดทั่วประเทศนะแล้วก็ว่าจากท่านรองสมเด็จเนาะก็เป็นบรรยากาศที่นะนะแล้วก็นะนั่งฟังโอวาทนะด้วยความอบอุ่นใจนะที่มีพระกรรมตัวแทนกรรมการเถรสมาคมมาสนับสนุนนะมาเห็นนะนะแล้วก็นะแล้วขณะนี้ก็ได้รับเกียรติบัตรนะเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ทุกองค์เลยนะได้ขึ้นมารับกิริบัตรจากท่านรองสมเด็จโดยตรงหมดเลยเนาะนี่แล้วก็มีการเก็บภาพหมู่ร่วมกันเนาะแล้วก็พอในค่ำคืนนั้นก็นะพอหลังจากที่ปลื้มเนาะในค่ำคืนนั้นนะพระครูสมุทานินเนี่ยนะปุญญานันโทท่านก็นะเป็นคืนสุดท้ายนะก่อนที่จะเดินทางกลับเนาะนะในอีกวันนึงประพฤติธรรมร่วมกันแล้วก็เดินทางกลับนะท่านครูสมุทานินผู้ช่วยเจ้าวาดท่านก็เป็นประธานดำเนินงานได้มาอนุโมทนาบุญในการประพฤติธรรมในครั้งนี้กับพระสังฆาธิการทุกรูปนะแล้วก็นำมาประมวลภาพนะกิจกรรมที่เราได้มาอยู่ร่วมกันในครั้งนี้เนาะนะแล้วก็เปิดโอกาสเปิดก็เรียกว่ามีโอเพนแชทให้ทุกรูปได้มาเข้าบรรยากาศในกลุ่มออนไลน์นะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะแล้วก็มีอะไรก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะนะแล้วก็พระครูสมุทานินพร้อมทั้งได้น้อมนำโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยว่าพระสังฆาธิการทุกรูปเนี่ยนะนะเป็นผู้สั่งสมบารมีมามากข้ามภพข้ามชาติทำให้ได้มาบวชได้มาเป็นสมณบารมีในพุทธศาสนานะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองหมู่ญาติชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายช่วยปิดประตูอบายเยียบภูมิเปิดประตูสวรรค์และหนทางนิพพานให้กับเพื่อนมนุษย์พระสังฆาธิการทุกรูปเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งนอกจากนี้ท่านยังได้เล่าถึงนโยบายของหลวงพ่อธรรมชโยที่ดำริในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่จะช่วยกันฟื้นฟูพุทธศาสนาในยุคนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนาะซึ่งเราก็ทำ 30,000 มาปีนี้ก็จะครบเป็นปีที่3แล้วนะเฮทิกเลยเนาะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะที่ท่านได้นะเขาเรียกว่านะพูดคุยในค่ำคืนสุดท้ายนะแล้วเป็นตัวแทนหลวงพ่อธรรมะในการขอบคุณอนุโมทนาเนาะก็เป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็นะแล้วก็เราก็นั่งสมาธินะก่อนพักผ่อนโดยพระมหาพรชัยวรชโยนะประเด็นธรรมโยค9ก็ได้มาสรุปนะการประพฤติปฏิบัติธรรมนะที่หลวงพ่อท่านนะให้ความสำคัญที่สุดในชีวิตพระเนี่ยซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยได้ทำเป็นแบบอย่างเมตตาแนะนำพระภิกษุกับวัดพระธรรมกายมาโดยตลอดทำให้ตัวท่านเองรักประพฤติธรรมเหมือนมาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้นั่งสมาธิกับหลวงพ่อมาตลอดนะตั้งแต่บวชมาเป็นสมณเณรจนกระทั่งบวชเป็นพระนะหลวงพ่อธรรมชโยบอกท่านว่าแม้เรียนจบปริยัติธรรม9แล้วก็ก้าวนอกได้แล้วก็ขอให้ได้ก้าวในด้วยนี่ก้าวในคือมรรค4ผล4นิพพาน1นะก็เหมือนมาแบ่งปันนะก็เป็นบรรยากาศในค่ำคืนนะแห่งความสุขนะนะแล้วก็นี่พระสังฆาธิการทุกรูปท่านก็นะก็อีกวันหนึ่งก็ยังกบฉันพัตตาสวดมนต์ทำวัดเช้าประพฤติธรรมกบฉันพัตตาหารแล้วก็นึกถึงบุญบารมีมาตลอดโครงการอธิษฐานให้ผู้มีบุญได้สนับสนุนโครงการนี้ให้มีแต่ความสุขนี่นะท่านก็ให้พรญาติโยมนะนอกจากให้พรทุกวันอยู่แล้ววันนี้ก็ประมวลบุญเลยเนาะความเจริญรุ่งเรืองมีดวงตาเห็นธรรมนะที่สำคัญได้น้อมบุญที่เกิดจากการประพฤติธรรมถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยด้วยนะผู้ดำริโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดทำให้เกิดโครงการประพฤติธรรมเจริญสมาธิภาวนานะพระสังฆาธิการ70

0: จังหวัดทั่วประเทศนะเพราะพระภิกษุนะคือเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกไม่มีเนื้อนาบุญใดยิ่งกว่าเนาะนี่นะก็น้อมนำบุญนี้บูชาทำหลวงพ่อนะแล้วก็อนุโมทนาเจ้าภาพทุกคนหันพวกเราทุกคนนะที่มีส่วนสนับสนุนทำบุญมาก็นะให้เป็นส่วนถีมาเศรษฐีกันทุกคนเลยนะสาธุนะก็เป็นบรรยากาศในค่ำคืนนี้เนาะก็นะก็สุดท้ายนี้ก็นะฟังพระสักรูปหนึ่งนะก่อนที่เราจะได้เข้าสู่บรรยากาศทบทวนโอวาทนะนี่นะเป็นไฮไลท์อีกช่วงหนึ่งเนาะงั้นก็นะเรามาดูความประทับใจของพระสักรูปหนึ่งที่เป็นตัวแทนนะพระครูปฏิภาพระครูปฏิภาณนะธรรมรสเนาะ
1: เป็นความโชคดีของพระสงฆ์ทั้ง77จังหวัดถือว่าเป็นรุ่นพิเศษและเป็นโครงการที่ดีมากสามารถรวมพระสงฆ์ในระดับพระสังฆาธิการได้มานั่งเจริญสมาธิร่วมกันการได้มาอบรมครั้งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประทับใจเพราะเป็นครั้งแรกคือหนึ่งแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของสถานที่พอมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสถานที่สัปปายะก็ต้องขอบอกตามตรงว่ามาแล้วไม่อยากกลับเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นห้องพักและสถานที่โดยรอบเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมแล้วก็สิ่งที่ประทับใจต่อมาก็คือการได้เจอเพื่อนสมณะด้วยกันที่มีความเป็นกันเองมีมารยาทอันงดงามของวัดพระธรรมกายนี่จะมีความเรียบร้อยในเรื่องของมารยาทการปฏิสันถารการวางตัวอะไรและสิ่งหลายอย่างดูแล้วเกิดความศรัทธาแล้วก็มีความสุขด้วยที่ห้องปฏิบัติธรรมก็ได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความรู้ซึ่งที่จริง

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่ถ้าเราฟังดีๆมันเป็นคำพูดที่ล้ำสมัยนะอย่างเช่นสติกับสบายเนี่ยแท้จริงแล้วก็คือหลักคำสอนคือต้องให้มีสติอยู่ทุกเมื่อมีสติแล้วจะเกิดความสบายตามมาเองประทับใจสื่อการสอนคำพูดง่ายๆที่เข้าใจง่ายอย่างเช่นสม่ำเสมอแท้จริงแล้วก็คือหลักของอิทธิบาท4นั่นเองอันนี้ชัดเจนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่เราทำนั่นก็คือการเจริญสติเจริญสมาธิมีวิริยะก็คือสม่ำเสมอนั่นเองก็คือความเพียรคุณต้องมีความเพียรนะคุณต้องสม่ำเสมอนะอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการสังเกตนิยามคำว่าสังเกตแท้จริงแล้วก็คือการมีสติสังเกตอยู่ในปัจจุบันขณะที่สติเรากำหนดถ้าหากว่าเราปราศจากการกำหนดคำว่าสังเกตก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นความโชคดีของพระสงฆ์ทั้ง77จังหวัดถือว่าเป็นรุ่นพิเศษและเป็นโครงการที่ดีมากสามารถรวมพระสงฆ์ในระดับพระสังฆาธิการได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจปลื้มใจที่เห็นเจ้าอาวาสเห็นเจ้าคณะตำบลพระสังฆาธิการทุกระดับที่ท่านมาแล้วก็ได้มานั่งเจริญสมาธิร่วมกันสวดมนต์โอ้โหเป็นพลังที่เหมือนมนต์สะกดให้เราอยู่ในความสุขนะมันเป็นบุญอย่างยิ่งเสียงสวดมนต์เนี่ยมันดังกึกก้องเกิดพลังนะมีความสุขเกิดปีติมีความสุขมากอยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นทุกๆปีเพื่ออยากให้พระสังฆาธิการรุ่นต่อๆไปนั้นได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศอันเป็นสถานที่ของพระสงฆ์ทั่วประเทศโดยที่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของรูปใดรูปหนึ่งสถานที่ตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ของพระสงฆ์ทุกรูปในประเทศไทยที่สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีเมตตาที่ท่านมีวิสัยทัศน์มองการไกลในอนาคตที่ท่านมอบสถานที่เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์ประเทศไทยได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ

0: ธุนะก็นะเป็นความรู้สึกความประทับใจของพระครูปฏิภาณธรรมรสเนาะก็เป็นเจ้าอาวาสนะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเนาะจริงๆก็มีหลายท่านที่สัมภาษณ์ไว้ก็จะนะเดี๋ยวก็คงค่อยๆทยอยนะพวกเราก็สามารถติดตามในโซเชียลในเพจได้เนาะในค่ำคืนนี้นะก็นะผลงานเป็นของทุกท่านผลบุญเป็นของทุกคนนะวันนี้เราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะทำบุญกับหลวงพ่อแล้ววัดธรรมกายเองก็ตั้งใจเนาะนะวันนี้ก็เราได้มานะสร้างความรุ่งเรืองความมั่นคงให้กับพุทธศาสนาอีกขั้นหนึ่งนะก็ถือว่าขั้นภาวนาแล้วเนาะทานศีลภาวนาเนาะนะฉะนั้นพวกเราเองก็นะประพฤติปฏิบัติธรรมเนาะนะเดี๋ยววันใดวันหนึ่งนะถ้าเรามีโอกาสนะพบหลวงพ่อนะท่านคงถามนะเป็นไงลูกนะใจอยู่ไหมนะใจหยุดไหมนะสว่างไหมนั่งสมาธิเนาะฉะนั้นตอนนี้เราก็นะพระเห็นพระโยมเห็นพระเนาะให้พวกเราได้เข้าถึงพระภายในและในค่ำคืนนี้นะอย่างที่เกริ่นแล้วไฮไลท์นะสำคัญยิ่งเลยวันนี้พิเศษเลยก็คือว่ามีทบทวนโอวาทภาคพิเศษเนาะที่จะมาให้พวกเราได้รับฟังนะจากทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่นะซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมธรรมจังหวัดนะลูกหลวงพ่อที่ไปทำหน้าที่ในทุก77จังหวัดเนาะตอนนี้เรามีสาขาในประเทศ125ศูนย์สาขาเนาะซึ่งเป็นจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดนะตอนนักรบมหาชโยปเรียนธรรม9ประโยคนะแห่งเมืองเสียงแคนดอกคูณนะเดี๋ยวเชิญรับฟังกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเรา
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: ดูยูLove me more.
1: I love you. I love
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจีพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุ
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: มือ

0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้ะเรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มาอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: ส่ว

0: ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้แค่นี่แหละจะสูตรสำเร็จในการเป็นมหาเศรษฐีหรือบรมเศรษฐีทำนี้นะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกภพทุกชาติกันจ้าขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานกว่าน้ำตาลเขาบอกจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดโอ้จะเชื่อได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับเนาะตอนนักรบพระมหาชโยปทเก้าแห่งเมืองเสียงแคนดอกคูน
1: จ้า
0: อยู่ไหนเมืองเสียงแคนดอกคูน
1: ขอนแก่นครับ
0: เหรอเขาก็ไม่บอกเนาะวันนี้จะพาไปทัวร์อีสาน

0: วิทำเป็นไม่รู
1: ้รอฟัง
0: เหนือทางเหนือถิ่นอะไรจ๊ะ
2: ถิ่นไทยงา
0: โอ้เก่งเนาะอีสานล่ะ
2: ถิ่นไทยดี
0: ถิ่นไทยดีนะใต
2: ้ถิ่นไทยอุดม
0: กลาง
2: ถิ่นจอมไทย
0: โอ้โหเก่งเนาะกราบขอรับหลวงพ่อจะครบอย่างสูงครับครับผมพระมหาวรพงศ์กุศลชโยปทเก้า
2: สาธุ
0: ประธานสงฆ์ทุดงสถานแก่นตะวันอยู่ไหนจ๊ะแก่นตะวันจ๊ะ
2: ขอนแก่นครับ
0: รู้ได้ไงเนี่ยและประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดขอนแก่น
2: สาธุ
0: ดูนะโอ้โหรอด้วยนี่นี่จะรอปทเก้าพระมหาวรพงศ์กุศลชโยเอาเป็นประธานสงฆ์ทุดงสถานแก่นตะวันขอนแก่นใช่ไหมจ๊ะ
2: คร
0: ับ พ่อครับครับถ้าจะมีใครสักคนที่เข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ยังจำความไม่ได้
2: เออครับ
0: หนึ่งนั้นก็คงเป็นผมนี่แหละครับ
2: จ้า
0: จำความไม่ได้เนาะ
2: คร
0: ับ แล้วจำอะไรได้บ้างเนี่ย
2: จำอะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะตอนที่เข้าวัดครั้งแรกผมอายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นมีเหตุผลเนาะขณะที่เด็กคนหนึ่งกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่ผมกลับถูกโยมพ่ออุ้มขึ้นรถบัสสายบุญจากขอนแก่นมุ่งหน้าสู่วัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกเดือนเลยแล้วใครจะไปคิดครับว่าเด็กใส่เสื้อกล้ามตัวเล็กๆที่นั่งอยู่ข้างคุณยายจารย์ในวันนั้
2: น
0: จะเติบโตมาเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดขอนแก่นในวันนี
2: ้
0: โอ้โหในวันนั้นนะยังรอตั้งแต่วันนั้นเลยนะรอมาถึงวันนี้เลยนี่

0: คนไหนอ่ะ
1: ก้อนใจเช
0: ือ
1: กกล้ามครับเชือกน้องหมาคร
0: ับ อ๋อจนกระทั่งอายุ14ปีผมได้บวชเป็นสามเณรในโครงการสามเณร 10,000 รูป
1: สา
0: ธุโอ้นี่อัศจรรย์เนาะแล้ววันนั้นเองชีวิตก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเลยครับเพราะทุกครั้งที่ห่มผ้ากาสาวพัดผมอยู่ไหนจ๊ะผมอ๋อนี่นะจะรู้สึกภาคภูมิใจยังบอกไม่ถูกราวกับได้สวมชุดนักรบที่กำลังออกศึกสงครามทีเดียวครับเมื่อจบโครงการขณะที่เพื่อนๆหลายคนเตรียมกลับบ้านแต่ผมกลับมีความรู้สึกเดียวในใจว่ายังไม่อยากศึกเลยครับ
1: จ้า
0: โอ้เพราะใจของเด็กวัย14ปีในวันนั้นเริ่มค้นพบแล้วว่าความสุขที่กำลังตามหามาทั้งหมดอยู่ที่ไหนแต่ก็ต้องจำใจลาสิกขาโอ้มีเหตุผลเนาะเพื่อไปเรียนต่อนี่จ้ะจำใจลาสิกขาพอเรียนจบม.3ผมก็รีบกลับมาบวชอีกครั้งเลยครับ
1: สา
0: ธุจ้ะก่อนจบโครงการพระอาจารย์ถามว่าสนใจเรียนบาลีไหมตอนนั้นผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบาลีคืออะไ
1: ร
0: แต่หัวใจมันตอบไปก่อนสมองเนาะ

0: ผมตอบทันทีว่า
1: เรียน
0: บวชครับนี่ถามว่าใครจะบวชนี่เนาะและคำนั้นเองกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตในภาคกาสาวาทที่ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้แล้วพ่อครับช่วงนั้นน่ะยอมแม่ไม่เห็นด้วยเลยครับท่านอยากให้ผมกลับไปเรียนทางโลกมีงานดีๆมีอนาคตมั่นคงเหมือนคนอื่นแต่ยิ่งยอมแม่ห่วงหัวใจผมกลับยิ่งชัดเพราะผมรู้แล้วว่าสิ่งที่กำลังตามหาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ได้อยู่ในเงินเดือนแต่ซ่อนอยู่ในผ้ากาสาวพัดนี่เอง
1: จ้า
0: โอ้นี่เนาะที่ผ่านมาเจ้าแม่บอกให้ผมไม่อยากอ่านเลย นี่นะไอ้ลาสิกขามาตลอดแต่คราวนี้ผมไม่ใจอ่อนแล้วครับจึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดในชีวิตบอกกับโยมแม่ว่าโยมแม่ครับขอไปนะครับโยมแม่ครั้งนี้ลูกไม่ใจอ่อนแล้วสอรี่นะโยมแม่

0: บวชครั้งนี้ลูกไม่ยอมลาสิกขาอีกแล้วครับ
1: สาธุ
0: จ้ะเพราะยิ่งบวชยิ่งรักยิ่งอยู่ยิ่งผูกพันยิ่งศึกษาธรรมะยิ่งเห็นเป้าหมายชีวิตชัดขึ้นทุกวันครับ
1: สาธ
0: ุโอ้ใจเด็ดจริงๆนะใจเด็ดในระดับ
1: เพชรอย่าง
0: เพชรอย่างอะ

0: จนกระทั่งปีพุทธศักราช2547ผมได้บวชทุกชีวิตได้เข้าไปกราบหลวงพ่อได้รับผ้าไตรจากมือหลวงพ่อและได้ให้สัจจะในใจว่าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโย
1: สา
0: ธุจ้าและวิชาธรรมกายตลอดไป
1: ส
0: าธุจ้าจากวันนั้นชีวิตผมก็เหลือเพียงสองคำสองคำเนาะ
1: ค
0: ือสร้างบารมีและไม่ถอย
1: ส
0: ร้างบารมีและ
1: ไม่ถอย
0: สร้างบารมีและ
1: ไม่ถอย
0: ไม่ถอยนี่อุปสมบทอุทิศชีวิตปี2547หลวงพ่อเมตตาตั้งชื่อรุ่นว่ารุ่นแก้ว60ปีเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อมีอายุครบ60ปีพอดีครับแต่หลวงพ่อครับใบหน้ายังเหมือนอายุ
1: โอ้

แต่หลวงพ่อครับกำแพงที่สูงที่สุดในชีวิตไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่อุปสรรคจากผู้คนแต่คือสนามสอบประโยค9ครั้งแรกผมสอบยังไม่ได้ครับไม่ใช่สอบ

0: แต่ยังไม่ได้นี่นะสอบใหม่ก็ยังไม่ได้อีกฮะแต่ไม่ได้สอบตกใช่ไหมยังไม่ได้ล้มแล้วก็ลุกแล้วก็สู้แล้วก็สอบใหม
1: ่
0: อยู่เช่นนี้นานถึง

0: มีเต็มจนผมได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ล้มกี่ครั้งโอ้ดีเนาะแต่วัดกันที่ยังลุกขึ้นสู่อีกกี่ครั้ง
1: โอ้
0: โหคมคมคมโอ้คมนะจนบางคนเลิกถามว่าจะได้เมื่อไหร
1: ่
0: โอ้แต่ผมก็ยังถามตัวเองทุกวันว่าจะยอมแพ้เมื่อไหร่ผมเชิดหน้าและคำตอบของมุนเดินทุกครั้งว่าไม่มีวันไม่มีวันเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไง have no day ไม่มีวัน on no way ไม่ใช่ have no one เพราะหลวงพ่อเคยสอนไว้ว่าสิ่งที่ใครทำได้เราก็
1: ทำได้

0: เมื่อตั้งใจแล้วผมจึงเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกวันอธิษฐานทุกวันนึกภาพตัวเองถือพัดปอทอ9ทุกวันสุดยอดครับเสียงระฆังให้ชัยชนะก็ดังขึ้นหลวงพ่อครับผมสอบผ่านปอทอ9ได้สำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2557มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาถามผมสั้นๆสนใจเป็นประธานจังหวัดขอนแก่นไหมผมกลับตอบสั้นๆคำเดียวว่า
1: ไปครับ
0: ยาวไป
1: คร
0: ับ ถูกต้องจ้ะแต่ใครจะไปคิดครับว่าคำว่าครับในวันนั้นจะกลายเป็นภารกิจที่ผมรักที่สุดในชีวิตตลอด12ปีที่ผ่านมาผมได้เห็นพระเนนวาสกวัติกาแก้วและคนดีเกิดขึ้นนับเป็นเลือนหมื่นคนเมื่อวัดใหญ่มีจัดโครงการอะไรไม่ว่าจะบวชพระบวชสามเณรบวชวาสกวัติกาแก้วขอบอกว่าจังหวัดขอนแก่นติดอันดับท็อป10ของประเทศมาโดยตลอดครับมีหลักฐานนี่เน
1: า
0: ะนี่จะโอ้โหงานสร้างชนะทายาภิกษุสามเณรวาสกวัติกาแก้วมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมแล้วนับหมื่นคน
1: สาธ
0: ุนี่นับไปนับมาสาธุจ้ะหลายครั้งนะจ๊ะ
1: น
0: ี่
1: ส
0: ่
1: วนหน
0: ึ่
1: ง
0: ส่วนสองส่วนสามยังไม่ได้เอามาให้ดูก็ผมได้รับหน้าที่เป็นประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดขอนแก่นในปี2557ครับหลวงพ่อครับทุกภารกิจหลวงพ่อผมทุ่มเททำให้ดีกว่าดีที่สุดครับนี่จ้าสาธุจ้าแม้งานนี้จะเหนื่อยจะยากและต้องใช้ความอดทนมากเพียงใดแต่ลูกกลับไปความสุขทุกครั้งที่ได้ทำ
1: สาธ
0: ุโอ้ถ้ามีความสุขทุกครั้งก็โอเคจ้ะเพราะลูกจำคำสอนหลวงพ่อได้เสมอว่าถ้าเราไม่เหนื่อยแล้วจะเอาบารมีมาจากไหนนี่เนาะและทุกครั้งที่เห็นชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปเพราะการบวชลูกก็ยิ่งมั่นใจคำว่าครับในวันนั้นคือหนึ่งในคำตอบที่ดีสุดของชีวิตครับ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับครับเมื่อทราบข่าวโครงการสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกลูกดีใจมากแต่พอมองพื้นที่ศูนย์ที่มีอยู่เพียง19ไร่ลูกก็พบความจริงข้อหนึ่งว่าก่อนจะสร้างองค์พระเจดีย์เราต้องสร้าง
1: คน
0: ต้องสร้างแผ่นดินก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่รองรับคนนี่จ้ะเอามีเหตุผลเนาะลูกจึงชวนหมู่คณะช่วยกันสร้างองค์พระเจดีย์จำลองจากกองดินธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นศูนย์รวมของชาวขอนแก่นมีการสวดมนต์นั่งสมาธิเวียนประทักษิณรอบองค์เจดีย์จำลองจากกองดินนะจ๊ะและชวนผู้มีบุญนำดินจากบ้านของตนมาร่วมสร้างบุญยิ่งชวนคนสร้างบุญใจก็ยิ่งรวมกันยิ่งใจรวมกันแผ่นดินก็ยิ่งขยายออกไปแม้วันนี้จะรวมแผ่นดินมาเพิ่มได้สันนิษฐานที่กี่ไร
1: ่เพิ่มมา10ไร
0: ่1ไร่เสร็จเท่านั้น แต่ลูกและหมู่คณะก็ยังคงเดินหน้ากลั่นแผ่นดินต่อไปไม่หยุดเพราะแผ่นดินมีแผ่นดินไม่กลั่นไล่เศษนี่เนาะเพราะลูกเชื่อมั่นว่าเมื่อรวมใจคนได้ก็รวมแผ่นดินได้ใช่ไหมและสักวันหนึ่งองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะบังเกิดขึ้นบนแผ่นดินขอนแก่นอย่างแน่นอนครับนี่นะโอ้นี่จะเวียนไปทักษิณรอบรวมใจกลั่นแผ่นดินนะเจดีย์จำลองนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเนาะดีมากเลยนี่ตอนนี้กำลังมองกันทั้งโลกนี่จ้า

0: นี่เนาะ
1: คร
0: ับ นี่โอ้โหพื้นที่โดยรวมของทุดงสถานแก่นตะวันแบ่งออกเป็นสองส่วนคือพื้นที่เดิมเส้นสีเขียวจำนวน19ไร่ซื้อเพิ่มเติมสีเหลืองจำนวน33ไร่ครับเอ้แล้วตอนนี้มีกี่ไร่แล้วจ๊ะเนี่ย
1: 19ไร
0: ่ครับ19ไร่ครับพ่อครับความคิดถึงทั้งหมดของลูกและหมู่คณะไม่ได้กลายเป็นความเหงาแต่ถูกเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างบารมีทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายเราทุ่มเทกันแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันแทนความคิดถึงหลวงพ่อโอ้โห

ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายเราทุ่มเทกันแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันแทนความคิดถึงหลวงพ่อจนผลงานชวนบวชของจังหวัดขอนแก่นติดท็อป10ของประเทศไม่ธรรมดาเลยจ้ะต่อเนื่องยาวนานหลายปีเพราะสำหรับลูกแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือการบอกรักหลวงพ่อที่ชัดเจนที่สุดครับคมคมคม

มื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวา

ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดประสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์
บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่ลัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูป
เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากใจหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเดี๋ยวให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ้ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเอง

ที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

มงคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

ที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิ

0: รมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณี

0: กราบกราบ
1: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่งหน้ายิ้มๆให้สบายๆแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีหลับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกันทั้งตัวของเราด้วย

เมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไร

จากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพยามารก็บดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหล่านี้แล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการ

แก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้ไขทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามมรดึงเอาไปติดข้างนอกพยามมรก็ตึงไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็พลนกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมานำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสใสมากเหมือนน้ำแข็งใสใสมากเหมือนกระจกใสใสมากเหมือนเพชรใสใสมากหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินแต่ที่เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำบังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเราจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้

พระเจ้าคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพาน

แล้วก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมที่สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียว

ทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้วนๆสวยงามล้วนๆกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยตรงกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้า

รวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทักกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เลื่อยขึ้นมาเลยเนี่ยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5%ชัดเจน 10% กับนึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหัง

สัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์

ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้

สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและขอติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคณมกา

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: ให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: รักษาศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดใด
1: ความปรารถนาใดใด
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: สะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและ

0: ตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุข